0: มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
1: ์ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
2: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
0: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
1: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
4: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการ ทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
5: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปสิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปชตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
4: สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
6: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
3: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที
6: ่กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
6: วันนี้บริษัทแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านเจาะคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย True Social เมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
3: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทนสองประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
3: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสธนรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกตั้งความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลี Open International Taekwondo Championship ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับการบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยม ตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากล โดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
19: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
18: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
19: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความมั่นคงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่สองก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทําให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทําประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการข้อมองต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญและก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
18: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
19: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นชนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
18: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
19: จริงๆตามพระราชบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบล็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
18: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจนะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
19: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็ อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายนะครับผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอันมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
19: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งมาตรฐานการทำงานทำหากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไรก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่หลอดจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
23: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือและจะส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันในให้สื่อผลิตและก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
22: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
23: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
22: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ส สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยแม้จะลดลงจากในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีประชาชนเกือบ3ใน10ที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า 8,600,000 คนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ 4,500,000 คนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
0: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
4: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
1: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มขึ้นดื่มไปคอแบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
4: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 วัน Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารมนอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
2: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลง จากปัญหาวิกฤตค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
6: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
7: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love

0: for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจงเพ่
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

วัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียเตย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่ค่ะเจอกันในเช้าของวันพฤหัสบดีที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569กับเรา2คนดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับรายงานตัว
0: ใช่ค่ะประจำการนะคะสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีในช่วงของปลายเดือนด้วยนะคุณต้องบอกปลายเดือนนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหลายๆท่านก็โอ้โห
1: จะหยุดใช่ไหม
0: ใช่อาจจะหลายๆท่านก็ทำงานพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคุณนะคะแล้วก็ลา27ลา31พาครอบครัวไปท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นนี่หรือว่าอาจจะหลายๆท่านอาจจะกลับบ้านมาทำบุญคนในช่วงของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายๆคนอาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนงดเหล้าเข้าพรรษาจ้ะ
1: ก็รณรงค์กันทุกปีนะครับเรื่องของงดเหล้าเข้าพรรษาแต่เช้านี้ก็มีรายงานพิเศษนะครับเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานะครับ
0: คือมันเป็น
1: การ90วันครับ
0: คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคุณคือถ้าสมมติว่าใครยังคิดว่าหลัง12เดือนคุณ12เดือนเนาะไม่ดื่มเหล้าเนี่ย3เดือนดิฉันว่าก็ถือว่าได้พักตับนะ ได้พักตับถ้าเราพูดอย่างก็จะได้พักตับกันนะคะก็อาจจะมีหลายๆท่านอย่างที่บอกกันอาจจะ
1: มีเป็นชุมชนด้วยนะพี่เอเบทชุมชนที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยเป็นอะไรอ่ะหลายๆชุมชนอ่ะที่เข้ามานะครับเป็นชุมชนเหมือนงดเหล้าเข้าพรรษาครับหลายชุมชนนะครับ
0: ต้องบอกว่าน่าสนใจ
1: ใครทำได้ก็จึ๊งยกนิ้วให้เลย
0: ยกนิ้วนะคะอนุโมทนานะคะอ่ะงั้นเรามาในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งค่ะคนวันนี้ดิฉันก็มาด้วยท้องฟ้าที่สดใสมีแดดแล้วตะวันแมนและเจ้านี้นะคะออกจากบ้านมาก็มีแดดแล้วมาดูกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่ของเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยค่ะต่ำสุดนะคะสำหรับอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะมาดูเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างวันนี้มีอยู่ระดับเดียวค่ะนั่นก็คือฝนเล็กน้อยมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35 มิลลิเมตรค่ะคุณทุกอำเภอเลย25อำเภออำเภอโซนเหนือจรดอำเภอทางโซนใต้เริ่มแต่แม่อายจนถึงอมก่อยเลยค่ะ
1: ครับเขียวขจีทุกพื้นที่นะฮะวันน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: ทั้ง25อำเภอก็จริงๆแล้วสัปดาห์นี้มีฝนทุกวันนะพี่เอฝนมีฝนทุกวันเลยนะครับแล้วก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ถ้าสังเกตในหลายๆพื้นที่ฝนตกนะครับแล้วก็ในเมืองนี่โอ้สักประมาณเมื่อวันอยู่คลินิกนี่ ในเมือง ใกล้ๆกับมช.โอ้โหตอนฟ้าร้องดังมาก
0: คุณแต่ว่า
1: ฟ้าลั่น
0: ตอนที่ฉันกลับนี่ก็คือฟ้าร้องดังนะแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่แบบขับรถกลับบ้านคุณที่ฉันเห็นฟ้าเป็นเส้นเลยอ่ะ
1: ฟ้าแลบ
0: ใช่ค่ะบอกลงมาเป็นแบบเป็นเส้นเลยคุณผู้ฟังยังแบบโอ้โหก็คือยังนึกอยู่ว่าโอ้ฝนน่าจะหนักเพราะว่าแบบเห็นแบบเป็นเส้นแต่ว่าความมืดอ่ะไม่ได้มืดมากเท่าไหร่นะคุณเมื่อวานแถวนี้นะแต่แบบเสียงฟ้าร้องดังมาก
1: แต่โซนนิมานเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าร้องนะครับแล้วก็ตกไปสัก 30นาที30นาทีก็น้ำรอการระบายนะครับโซนแยกกาดต้นพยอมนะที่ออกจากกองบินมานะตัวนั้นนะครับน้ำเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตรงแถวๆหน้ายูนิเซิร์ฟนะก่อนที่จะเข้ามอชอนะน้ำขังนะครับน้ำรอการระบายนะช่วงนี้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังครับหลายๆพื้นที่เนี่ยมีการทำถนนทำทางทำท่อระบายน้ำนะครับบางจุดอาจจะวายฝนตกหนักน้ำขังนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมไปจนถึงเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้คุยกันเนี่ยถ้าจำได้โซนสีเหลืองหรือว่าฝนปานกลางเนี่ยอยู่โซนทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่เองไม่มีสีเหลืองเป็นสีเขียว
0: เป็นสีเขียว
1: แต่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเห็นไหมฮะช่วงค่ำที่ผ่านมานี่หนักเลยทีเดียวไม่เขียวแล้วน่าจะเป็นเหลือง
0: ช่วงเย็นฝนเยอะจริงค่ะ
1: แล้วก็ตกยาวนะครับไปผมกลับไปถึงแม่ริมนะไปถามคนไปแวะกินข้าวแถวแม่ริมก็บอกว่าฝนตกหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนเชียงใหม่นะครับในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะช่วงประมาณสักหกโมงเย็นน่ะหกโมงกว่าจนถึงประมาณสักหนึ่งทุ่มหรือทุ่มกว่าๆนะครับแล้วก็ตกปล่อยๆยาวไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามีฝนเล็กน้อยสีเขียวทั้ง25อำเภอแต่ที่ขาดไปได้ก็คือเรื่องเสื้อกันฝนนะครับเมื่อวานนี้เห็นหลายท่านเลยตอนเย็นขากลับบ้านน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนกันนะครับแล้วก็ร่มนะที่ขาดไปได้ตอนนี้ร่มกับเสื้อกันฝนนะครับเวลาเดินก็ต้องอาจจะต้องใช้ร่มอ่ะเนาะนะฮะช่วงนี้ขาดไม่ได้ตอนนี้ช่วงนี้ต้องเป็นผู้เรียนกิจครับต้องพกทั้งร่มและเสื้อกันฝน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ต้องร่มใสๆนะ ดิฉันยังไงก็ยังขออิน
1: อันนั้นฟิลไปเดินป่าปงเปียงเดินม่อนแจม
0: เออดิฉันต้องอินอยู่นะคุณต้องอินนิดนึง
1: พักผ่อนแรงธรรมชาติเอาร่มสีเขียวไปด้วยหรือแม้กระทั่งลานประตูท่าแพก็เห็นเยอะนะเช้ามาเห็นกลางร่มใส
0: ๆคุณแบบตอนนี้นะดิฉันนะแบบในหัวดิฉันนะพอพูดถึงการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนะคุณในช่วงของฤดูฝนแบบเนี้ยแล้วก็ฝนแบบโปรยปรายแบบเนี้ยคุณดิฉันแบบนึกถึงธีมการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวนะสมมติว่าเราใช้ร่มใสๆเราก็สามารถใส่เสื้อแบบเหมือนคล้ายๆผ้าใบอ่ะคุณตัวยาวเป็นเสื้อออกแบบ
1: อ๋อ
0: แบบสีสดใสอ่ะสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: ช่วงนี้ที่เห็นนะพี่เอจะเป็นเขาเรียกว่าผ้าเมือง
0: ใช่
1: เป็นเดรสเป็นชุดเดรสผ้าเมืองหรือว่าเป็นคล้ายๆเขาเรียกผู้หญิงเขาใส่ว่าอะไรใส่เหมือนเสื้อกล้ามอ่ะคล้ายๆเป็นเสื้อกล้ามแต่เป็นชุดยาว
0: ใช่คุณ
1: กางร่ม
0: นั่นแหละ
1: กางร่มใสๆแล้วก็อะไรนะเอาผ้ามาโพกหัว
0: นั่นแหละคุณอันนี้ก็แบบเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งการแต่งกายนะคุณแต่ถ้าแบบอยากได้แบบสีสันสดใสแบบในช่วงของเรนนี่หรือว่าแบบช่วงของฝนตกเนี้ยคุณดิฉันก็ไปนึกถึงว่าแบบอาจจะใส่เป็นเสื้อที่แบบคล้ายๆเสื้อฝนนะคุณนึกออกปะที่แบบเป็นแขนยาวตัวยาวๆอะไรแบบเนี้ยสีแบบสดใสนิดนึงใช่
1: ชมพูเขียวส้ม
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายรูปกับในส่วนของกำแพงเมืองหรือว่าประตูท่าแพนะคุณก็ส่งเสริมเรื่องของมรดกโลกอีกด้วยเพราะว่าช่วงเนี้ยโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายแล้ว
1: คืออ
0: ยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความล้ำสมัยหรือความโมเดิร์นเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกับมรดกโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตอะคุณนึกดูสิเราแบบไปกันเป็นกลุ่มเนาะยืนกลางร่มแบบถ่ายรูปโอ๊ย
1: วันหยุดสุดสัปดาห์นี้
0: อาจจะเห็นที่ฉันแถว
1: อาจจะเห็นพี่เอนะสุดสัปดาห์นี้นะ
0: อาจจะเห็นที่ฉัน
1: อาจจะไปเดินยืนกลางร่ม
0: กลางร่มใส่ชุดสีสันสดใสทักได้นะคะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวแอบไปดูพี่เอนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์ไม่รู้แหละไม่สุดสัปดาห์นี้ก็สุดสัปดาห์หน้า
0: อาจจะสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์หน้าอาจจะแบบว่าในช่วงของมรดกโลกนะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงในช่วงแรกของรายการกันก่อนค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายมาสวัสดีครับ2คนเสียงดีนะคะคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีมีสาระดีมากบอกว่าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะสภาพอากาศร่มรื่นแต่บอกแน่ใจว่าฝนจะมาเมื่อใดนะครับตะวันยังบ่แมนเลยนะคะนะก็น่าจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะในช่วงนี้คุณพงศักดิ์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสาธรบอกว่าขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับที่นนทบุรีเมื่อวาน5โมงเย็นมีฝนตกหนักมากแล้วก็ลมพายุแรงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ตกนะคะตอนนี้เนี่ยไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าอุณหภูมิสูงทีเดียวคุณ29องศาเซลเซียสค่ะที่กรุงเทพแถว โรงพยาบาลตำรวจนะคะค่า PM 2.5 วันนี้เป็นสีฟ้าค่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรานะคะบอกว่าให้ความรักให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณค่ะคุณสมชายส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเช่นเดียวกับน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณวาลินค่ะส่งทักทายเรามาพร้อมกับส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะทักทายเราบอกว่าสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้ไลฟ์สันทรายหมู่บ้านไลฟ์ที่สันทรายค่ะอากาศแจ่มแจ๋วแว่เลยค่ะ
1: แจ่มแจ๋วแว่
0: นะคะ
1: มาได้สับใหม่อีกละอะไรเขาเรียกว่าอะ
0: ไรแว่อ่ะแว่แจ่มแจ๋แว่จะต้องเริ่มนับวรรณยุกต์คุณนะคะคุณสิรินันท์นะคะทักทายเรามาสวัสดีค่ะดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีนะคะแม่ทาท้องฟ้าสดใสนะคะขอบพระคุณค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุคนทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศครึ้มๆเจ้าแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจสีส้มวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะคุณสมชายบอกว่าดิฉันลีลาการพูดคล้ายๆกับรองผู้ว่ากทม.นะครับหมายถึง
1: คุณชาติชาติ
0: รองผู้ว่านะ
1: รองผู้ว่า
0: น่าจะเป็นนายดร.ทวิดาไหมท่านที่เป็นผู้หญิง
1: อ๋อเป็นผู้หญิงที่ดูแลเรื่องอะไรนั่นรับผิดแล้วที่เรื่องตึกสตง.ถล่มใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะคุณรินนะคะบอกว่าส่งสติกเกอร์มา Good Morning คุณ Morning แบบมีแก้วกาแฟมาให้เราด้วยนะคะคุณจินกฤตหรือเปล่าคะขออภัยนะคะถ้าดิฉันอ่านชื่อผิดสวัสดีครับจากเสริมงามลำปางครับสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางอำเภออื่นๆจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะคุณตายค่ะสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านแต่ว่าค่ำๆตกอย่างหนักพี่ฝนได้ตึงฝนตึงลมไฟฟ้าบ้านข้าเจ้ากดดับพ่อไปชอดตรงปากตังเข้าหมู่บ้านคุณพ่อยังเปิ้ลจิบอกไฟดอกแตกยั่วยั่วคุณแต่ว่าข้าเจ้ากลับมาจากทำงานมาเจอพอดีกลัวบ่เป็นกลัวทำใจดีสู้ค่ะคุณแต่ว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาแปลงฮืบไฟดับบ่เมินแต่ว่ามาเวยเข็มเวยแต่ก็แอบคิดเป็นห่วงช่างไฟเปิ้ลนะคะฝนหยุดตกไปกามตอนเปิ้ลมาแปลงเจ้าตอนเจ้านี้แดดละเจ้านะคะก็จริงค่ะเรื่องของฝนฟ้าบางทีหม้อแปลงระเบิดนะคะเขาก็จะเห็นกระแสไฟกระจายเหมือนอย่างที่คุณคมสันเหมือนอย่างที่คุณตายบอกละคุณว่าเหมือนแบบเปิ้ลจุดบอกไฟอะคุณเนาะแตกยั่วยั่ว
1: ครับ
0: แตกยั่วยั่วคุณ
1: นึกภาพออกเลยบอกแตกยั่วยั่วนะ
0: นึกใช่นึกภาพออกจริงคุณคุณละไมค่ะคุณละไมบอกว่าสวัสดีเจ้ายายบอกได้ฟังจบนะเจ้าวันนี้แดดออกแต่เจ้ายายจะไปร่วมกับเทศบาลหล่อเทียนพรรษาเจ้าสาธุเจ้าคุณยายนะเจ้าก็เติงหาเฮานะต้องมาฟังเฮาก่อนแล้วค่อยไปไหนกัน FC เฮานะวันไหนมาเฮาหมอมานี่นะจมบอกว่าเฮาบ่มากันคุณตายบอกช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะคุณป้าแมวคุณจันยาบอกว่าสวัสดีเจ้าฝนตกอากาศดีมากๆ PM 2.5 สีฟ้าวัดได้10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับ PM 2.5 คุณละไมส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เฮาในเจ้าวันนี้ต่อยเจ้านะคุณนี่ก็ช่วงแรกของรายการขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะสำหรับเช้านี้ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีกว่าค่ะคุณ
1: ครับอ่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA แจ้งเตือนนะครับวันนี้ช่วงนี้หลายๆท่านนะครับอาจจะเห็นบินค่าไฟนะเสียบตามหน้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะครับ PA แจ้งเตือนนะครับกลุ่มมิจฉาชีพที่จะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรนะครับหรือว่าทัก เรียกเก็บค่าไฟนะครับโดยเร่งรัดให้รีบโอนให้รีบจ่ายนะครับรวมไปถึงบอกว่าถ้าจ่ายจะมีเรื่องของส่วนลดด้วยนะครับทางด้าน PA นะครับแจ้งเตือนนะครับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งซึ่งทางด้าน PA นะครับจะไม่มีนะครับนโยบายให้โอนเงินนะครับผ่านทางเป็นบัญชีบุคคลนะครับโดยเด็ดขาดนะครับหากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวนะครับสามารถที่จะสอบถามนะครับหรือว่าแจ้งเหตุได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อตรวจสอบหรือโทรได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้แจ้งเตือนกันนะครับระมัดระวังเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับอย่าโอนเด็ดขาดนะครับไม่เชื่อไม่รีบไปโอนย้ำเป็นประจำนะฮะ
0: ต้องเรามาระวังกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็หลายบ้านอย่างบ้านดิฉันเนี่ยช่วงนี้ก็จะได้ใบบินค่าไฟแล้วนะคนช่วง20กว่าเพราะว่าน่าจะเป็นการตัดในช่วงของวันที่ประมาณ20 10กว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มได้ใบแจ้งค่าไฟแต่ว่าดิฉันใช้วิธีการคือจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันคุณก็จะง่ายหน่อยนึงก็คือเข้าในเรื่องเข้าเงินก็เข้าการไฟฟ้าเลยนะคะเรามาระวังกันด้วยเรื่องของมิจฉาชีพอย่างที่เราเตือนกันในทุกๆรอบคือเธอก็จะมาในทุกวงการโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเราจะเป็นใครเราจะมีเงินหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังด้วยและที่สำคัญไม่ต้องถามนะว่าเขาเนี่ยจะใจอ่อนกับเราไหมเขาไม่เคยใจอ่อนกับเหยื่อต้องบอกแบบนั้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราเองต้องป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง
1: อืมนั่นสิสลึงนึงเขาก็ไปลิงก์ทิ้งไว้ให้นะคร
0: ับ
1: เอาจนเกลี้ยงบัญชีเลยนะฮะ
0: โอ้ยคุณบางทีแบบทิ้งไว้ให้เราแบบเจ็บใจเล่นอ่ะคุณทิ้งไว้แบบ12 สตางค์อย่างเงี้ยคือ
1: แล้วตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอ3นาทีกายกรรมพื้นดินแล้วก็ข่าวสารอื่นๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์ละกันช่วงนี้ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพ
0: งั้นเดี๋ยวขออนุญาตไป3นาทีกับอัยการแผ่นดินในช่วงนี
1: ้ครับ
0: วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของว่าเราไปยืมของเขามาคุณแล้วมันพังอ่ะจะทำยังไงล่ะจะไปใครจะรับผิดชอบจบที่ใครมาฟังกันค่ะสำหรับในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

วัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายกรณีของการยืมใช้คงรูปนะครับถามว่าหากผู้ยืมยืมทรัพย์สินไปแล้วนะครับเกิดสูญหายเสียหายเนี่ยผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีหรือไม่โดยความเข้าใจของหลายท่านนะครับยังคิดว่าเมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีแต่ในทางกฎหมายนะครับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643นะครับได้กำหนดข้อรับผิดของผู้ยืมไว้4กรณีด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1หากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของทรัพย์สินนั้นอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์เพื่อใช้ขับขี่โดยขับขี่ไปทำงานแต่กลับนำรถยนต์นั้นนะครับไปใช้ในลักษณะเป็นการแข่งขันหรือขับแข่งกับรถคันอื่นกรณีที่2นะครับเป็นการที่ผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์ไปใช้ขับขี่เดินทางไปทำงานแต่กลับนำไปใช้ขับขี่รับจ้างโดยสารนะครับกรณีที่3นะครับหากผู้ยืมนำทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมนะครับเพราะว่าสัญญายืมถือเอาตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญกรณีที่4นะครับหากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมนั้นเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้อย่างเช่นผู้ยืมยืมรถยนต์ไปใช้สัก1สัปดาห์นะครับแต่กลับนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับกลับเอาไปเก็บไว้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ถือว่าเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้หากผู้ยืมนะครับกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการดังกล่าวข้างต้นนะครับและเกิดทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวแต่นะครับในทางกลับกันหากผู้ยืมไม่ได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะเกิดความเสียหายสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ยืมไว้ก็คือผู้ยืมนะครับจะต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนคนทั่วไปพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนนะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณวันนี้ก็เป็นเรื่องของอย่างที่บอกกันเนาะก็เป็นเรื่องของยืมของไปแล้วพังจะทำยังไงไปจบที่ใครอย่างไรมีมาบอกกันแล้วไขข้อข้องใจกันแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: โดยเฉพาะเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องนะเพื่อนผมมีคนเพื่อนสนิทมีคนหนึ่งก็คือลูกพี่ลูกน้องอ่ะยืมรถยนต์ไปใช้แล้วทีนี้ก็เอาไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปซ่อมเสร็จก็ไม่เหมือนเดิมฮะซ่อมคือมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรไอ้โครงมันเวลาขับเนาะจากรถที่แบบมือหนึ่งรถใหม่แล้วก็ไปซ่อมช่วงล่งช่วงล่างไปหมดขายก็ขายไม่ได้นะครับตอนนี้คือแล้วพอไปไว้ทิ้งไว้ที่ละอู่บางอู่ก็อ่ะมันก็มีอู่ที่นิสัยไม่ดีก็แอบเอาอะไรไปเปลี่ยนด้วยนะที่ได้มาก็เหมือนกับรถยำๆมาเรียบร้อยเลยจากรถใหม่ๆนะครับอันนี้ก็นะเรื่องของการยืมของนะฮะนี่ฝากเตือนกัน
0: ฝากเตือนกันนะคะอ่ะงั้นเราไปต่อกับช่วงข่าวสารจากคปภ.กันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาให้คุณคมสารพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะเรื่องของการโอนสิทธิ์คืนสิทธิ์เรื่องของการเขาเรียกอะไรนะคะไปทบทวนสิทธิ
1: ์ทบทวนสิทธิ์ครับนะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่าน
0: ค่ะงั้นช่วงนี้ข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะมีเรื่องของการที่เราจะพอเราตกลงที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างวันนี้มีมาฝากกันสั้นๆค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามกันค่ะ
3: ก่อนซื้ออุ่นใจก่อนทำประกันภัยในตอนสุดท้ายกันนะครับเมื่อดูกันในหลายเรื่องจนถึงการชำระเบี้ยประกันชีวิตไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องตรวจสอบหลังจากได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเราต้องตรวจสอบอะไรบ้างมาเช็คลิสต์กันครับอย่างแรกคือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและผู้รับประโยชน์ให้ถูกต้องจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองประเภทกรมธรรม์จำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองเพิ่มเติมและเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นว่าตรงกับที่เราเลือกหรือไม่ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยระยะเวลาครบกำหนดชำระระยะเวลาเอาประกันภัยวันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองหรือระยะเวลารอคอยเป็นต้นสุดท้ายคืออย่าลืมเรื่องสิทธิ์การยกเลิกกรมธรรม์หรือ waiting period ที่เราสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ในระยะเวลาที่กำหนดเช่น15วันกรณีซื้อผ่านตัวแทนและ30วันกรณีซื้อผ่านโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตจากซีรีส์รู้ก่อนซื้ออุ่นใจก่อนทำประกันภัยที่เราได้เล่ากันมาหลายตอนหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในการเลือกซื้อประกันชีวิตนะครับในซีรีส์ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรโปรดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆสวัสดีครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบค่ะคุณว่าหลังจากที่เราซื้อกรมธรรม์แล้วเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะก็ต้องดูเรื่องของชื่อนามสกุลแหละผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถ
1: ู
0: กครบไหม
1: เลขบัตรวันเดือนปีเกิด
0: อันนี้คือสิ่งสำคัญสะกดด้วยนอนหนูหรือนอนเนนคุณอย่างบางชื่ออย่างบางชื่อเนี่ยยกตัวอย่าง
1: อย่าง
0: สุบินสุพินอะไรเงี้ยอาจจะบางท่านอาจจะใช้นอนหนูบางท่านอาจจะใช้นอนเนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตสักนิดหนึ่ง
1: ปัญหามันจะเกิดตอนไปเคลมประกัน
0: ใช่คุณ
1: ก็
0: บางทีใช่บางทีแบบมีการันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูด้วยนะคะคุณอันนี้ฝากแจ้งเตือนไว้สำหรับผู้ที่กำลังซื้อกรมธรรม์ได้มาแล้วเนี่ยตรวจสอบให้ดีค่ะไปต่อเลยกันค่ะคุณ
1: ก็ไปเรื่องนี้ครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้จะมาในหัวข้อหรือว่ากรณีที่ไม่ผ่านเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์นะที่มีปัญหากันตอนนี้ในตามสื่อต่างๆนะครับทั้งในอำเภอเขาเรียกว่าอะไรขนส่งอำเภอขนส่งจังหวัดนะครับที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านกรมการขนส่งทางบกเขามีหนังสือนะครับหรือก็ขอความร่วมมือไปทางกรมการปกครองนะครับให้อำเภอทุกอำเภอนะครับรวมถึงก็หลวงกำนันนะครับให้มาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาได้มีการปรับหลักเกณฑ์นะครับภายใต้โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดย ไม่ตัดสิทธิ์นะตอนนี้ไม่ตัดสิทธิ์กรณีทั้ง5กรณีนี้นะครับกรณีที่1ก็คือผู้ที่มีรถยนต์นะฮะอายุการใช้งานเกิน20ปีขึ้นไปนะฮะ2ผู้มีรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีขึ้นไป3รถสิ้นสภาพสูญหายรถมีสภาพเก่าจนไม่สามารถใช้งานได้แต่ยังมิได้มาแจ้งให้แจ้งแก้ไขนะครับทะเบียนนะครับเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์นะครับเจ้าของรถนะก็สามารถที่จะไปอุทธรณ์เรื่องนี้ได้นะครับไอ้ที่บอกไปว่ารถเอาไปปลูกสะระแหน่ไปปลูกผักสวนครัวแล้วนะครับขี่ไม่ได้กรณีที่4ก็คือไม่เคยซื้อรถหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถแต่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ลูกอาจจะเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปซื้อรถนะครับหรือญาติเอาเอกสารไปซื้อเนี่ยอันนี้เจ้าของตัวจริงไม่รู้ว่าตัวเองมีรถนะครับ5ก็คือกรณีเจ้าของรถเนี่ยขายรถไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งโอนต่อนายทะเบียนพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการโอนลอยนั่นเองนะครับที่ว่าเซ็นเอกสารไปแล้วก็ให้ผู้ซื้อไปโอนกันเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นชื่อของเจ้าของรถที่ยังติดอยู่ยังไม่ได้มีการโอนซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยแบบฟอร์มมีแค่เป็นกระดาษ A4 หน้าเดียว
0: ค่ะ
1: ง่ายๆเลยไปตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้สำหรับกลุ่มไม่ผ่านนะอันนี้กลุ่มไม่ผ่านของน้องกลุ่มผ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันกลุ่มไม่ผ่านเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มนะครับที่ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมแต่นะครับสามารถที่จะแก้ไขเอกสารได้ถึงวันที่16นะครับ16สิงหาคม2569ซึ่งการที่จะถึง16สิงหาเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าต้องรอมติครม.ก่อนจะมีการประชุมครม.ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเพื่อขยายระยะเวลานะครับซึ่งถือว่าสิทธิ์ของท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ไม่ผ่านหรือว่ายื่นสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญนะครับการตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์และประโยชน์นะครับซึ่งไปติดต่อได้ที่อำเภอที่ประกาศอำเภอทุกอำเภอไม่จำเป็นต้องไปที่ขนส่งเพราะว่าขนส่งบางแห่งอาจจะอยู่ไกลจากอำเภอนะครับรวมไปถึงนะครับหลายคนหลายท่านบอกว่าอำเภอก็ไกลบ้านอยู่ไกลอำเภอนะตำบลเราบ้านหมู่บ้านเราอยู่ไกลอำเภอไปที่นี่ครับไปที่บ้านป้อหลวงกำนันได้ทุกแห่งนะครับบอกว่ามาติดต่อขอรับแบบคำร้องอุทธรณ์สิทธิ์แล้วก็แนบเอกสารเข้าไปด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับการอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับก็ไปยื่นได้นะอย่างเอกสารเนี่ยมีที่อำเภอมีที่ขนส่งมีที่บ้านป้อหลวงกำนันไปยื่นได้นะครับอันนี้สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6สิงหาคม2569นะครับเพื่อจะได้ส่งต่อให้กรมการขนส่งทางบกเน้นย้ำว่าไปยื่นที่อำเภอบ้านป้อหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีนะครับอันนี้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเรื่องของการอุทธรณ์สิทธิ์กรณีรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้มาฝากกันครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะสามารถไปติดต่อยื่นอุทธรณ์ในเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านนะผู้ที่ผ่านก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็คือรอใช้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงของวันที่1สิงหาคมซึ่งก็จะโอนปกติเช่นเดียวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60
1: คนที่ได้สิทธิ์เดิมก็ยังใช้แบบเดิมไปก่อนนะครับยังไม่มีการตัดสิทธิ์นะสำหรับท่านใดที่อาจจะได้สิทธิ์60 40แล้วอยู่ระหว่างอุทธรณ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถที่จะใช้60 40ไปจนกว่าจะได้สิทธิ์ใหม่นะครับอันนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์นะฮะรวมไปถึงเดี๋ยวรอดูว่าอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าวันอังคารหน้านะครับจะมีมติครม.ในการขยายอย่างที่ได้บอกไปนะครับอาจจะขยายแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของการอุทธรณ์สิทธิ์ล่าสุดผมไปเมื่อ2วันก่อนไปแอบไปดูที่ขนส่งหนองหอยนะครับก็มีการจุดลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนแล้วก็เพื่อยืนยันสิทธิ์นะมีจุดรับบัตรคิวด้วยนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ไปติดตามโซนอำเภอแต่ละอำเภอนะครับอย่างที่บอกไปถ้าอำเภอจะอยู่ใกล้อยู่ไกลบ้านไกลหมู่บ้านการเดินทางไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นการเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ออกถนนใหญ่หรือถนนหลวงนะครับอาจจะไม่ค่อยชินทางสำหรับคนที่อายุ70 70-80นะล่าสุดก็เห็น70-80นะครับที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่พอจะขับขี่ได้แต่ว่าพอออกถนนหลวงแล้วอันตรายรถขับไวรถเยอะรถยนต์เยอะ
0: มากคุณ
1: ไม่เหมือนขับในหมู่บ้านนะครับอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับไปติดต่อที่บ้านปะหลวงกำนันนะบ้านปะหลวงกำนันก็รีบๆไปติดต่อนะครับซึ่งการขยายเนี่ยเขาก็จะขยายถึงนู่นเลยครับวันที่16สิงหาคมนู่นเลยแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยที่มีการทบทวนสิทธิ์เดิมที่กำหนดกรอบไว้ก็คือตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนะครับอาทิตย์หน้าก็ยังทันนะครับบ้านปะหลวงกำนันก็ไปได้ทุกวันแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถ้ากรอบไม่ได้ก็ให้ปะหลวงกำนันกรอบให้หน่อยนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหน5กลุ่มนี้นะครับรถสิ้นสภาพหรือว่ารถเก่าแล้วรถเก่าก็แค่เอาหน้าสมุดคู่มือรถนะครับไปให้ปะหลวงดูถ้า20ปีก็น่าจะปี2548-49ครบปีนี้ก็ลด20ปีแล้วนะครับก็อาจสภาพก็ไม่เหมือนใหม่แล้วมูลค่าก็อาจจะไม่ถึงแสนละตอนนี้
0: นะคะก็อย่างที่บอกนี่ก็คือเรื่องของรถเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังฝากมา เรื่องของประกันภัยอีกหนึ่งเรื่องคุณ
1: ค
0: ือด้วยอาจจะตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนทำเนาะประกันภัยอาจจะเป็นลูกหลานทำให้ อันนี้เนี่ยจะยื่นอุทธรณ์ได้ไหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ขอติดค้างไว้ก่อน เดี๋ยวขอไปถามผู้รู้เดี๋ยวไปถามกูรูนะคะทางท่านคลังจังหวัดทางคลังจังหวัดมาให้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีจะสามารถอุทธรณ์ได้ไหมเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ไปซื้อเนาะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบุคคลใกล้ชิดซื้อให้ในส่วนของเรื่องของประกันภัยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวขออนุญาตไปตามหาข้อมูลมาให้ก่อนนะคะเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เรื่องของการอุทธรณ์ค่ะ8:51 ค่ะคุณเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่ฉันเข้าไปดิฉันไปเจอว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันจริงๆแล้วเนี่ย23กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันวานและโลมาโลกเนาะคุณ
1: ว
0: ันคือปลาวานอะ
1: วานอ๋อปลาวาน
0: อะคุณกับวันโลมาโลก23กรกฎาคม2005ของทุกปีเลยนะคะปีนี้ก็2569ค่ะซึ่งที่มาและความสำคัญทำไมต้องมีวันนี้นะคะสำหรับวันวานแล้วก็โลมาโลกเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ความน่าสนใจแล้วก็ความงดงามของยักษ์ใหญ่ใจดีอย่างวานพี่วานนี่ตัวใหญ่มากเนาะคุณ แล้วก็ความเฉลียวฉลาดที่น่าทึ่งของพี่โลมาค่ะเป็นตัวแทนที่ทรงพลังในการรณรงค์ปกป้องสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่กำลังเผชิญวิกฤตในเรื่องของภัยคุกคามรอบด้านค่ะคุณทั้งจากการทำประมงที่เกินขีดจำกัดการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ภัยร้ายจากขยะทะเลค่ะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวานเนี่ยไม่ใช่ปลานะไม่ว่าจะเป็นวานหรือโลมาเนี่ยไม่ใช่ปลา
1: ท่านเรียกว่าปลาวานต้องเรียกว่าวานอย่างเดียวว
0: านนะคะนี่คือความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดค่ะวานและโลมาแท้จริงแล้วคือสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่มีวิวัฒนาการอันน่าทึ่งเพื่อดำรงชีวิตในน้ำซึ่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากปลาอย่างสิ้นเชิงค่ะวานแล้วก็โลมาเนี่ยเขาหายใจด้วยปอดนะจ๊ะพวกเขาไม่มีเหงือกเหมือนปลาจ้ะจึงต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้ด้วยตนเองแม้ในทะเลที่หนาวเย็นค่ะแล้วก็วานและโลมามีลูกแล้วก็ให้นมลูกพวกเขาดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแล้วก็สัญชาตญาณของการเป็นแม่ค่ะคน อันนี้คือไขข้อข้องใจวานและโลมาไม่ใช่ปลาแต่เขาเป็นสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมวานและโลมาไม่มีเหงือกคนไม่เหมือนปลาโดยทั่วไปที่หายใจทางเหงือกนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เอามาฝากกันเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหน้าน้ำไทยนะคุณทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเนี่ยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยพบวานแล้วก็โลมาเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันมากถึง27ชนิดจาก5วงคุณไม่ว่าจะเป็นวานบรูด้าเจ้ายักษ์ใหญ่ที่มักปรากฏตัวในอ่าวไทยโลมาปากขวดที่ชาญฉลาดและร่าเริงหรือโลมาอิราวดีตัวน้อยแสนน่ารักซึ่งการมีอยู่ของพวกเขาถือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญยิ่งคุณนะพอฟังแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าวานกับโลมาไม่ใช่ปลา
1: ใช่
0: นะคะ
1: เขาก็ไม่เรียกว่าปลาวาฬหรือปลาโลมาเน
0: า
1: ะ
0: เขาเรียกวาฬ
1: หรือโลมาไปเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: วาฬหรือโลมาก็เรามาระวังเรื่องของขยะพลาสติกนะคะนี่คืออันตรายหรือภัยร้ายอันดับหนึ่งที่มีผลกับน้องวาฬแล้วก็น้องโลมา
1: บางทีก็เหมือนนักท่องเที่ยวเขาก็เหมือนเราไปเที่ยวอ่ะด้วยความเขาเรียกไงบางทีก็ไม่รู้ตัวพี่เอบางทีซื้ออะไรไปกินใช่ไหมแล้วก็ลมพัดทะเลในลมแรงนะครับก็อย่าปล่อยให้มันเลยตามเลยมันปิวก็ต้องตามไปเก็บด้วยอย่าปล่อยให้เป็นถุงพลาสติกโฟมอะไรเงี้ยปิวลงทะเลเวลาอาจจะซื้อของไปกินกันตามริมทะเลริมชายหาดหรือแม้กระทั่งตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับไปเที่ยวบางทีเดี๋ยวไปเดินเที่ยวน้ำตกก็จะเห็นคือบางทีเขามีจุดให้ทิ้งขยะพี่เอแต่บางทีด้วยความเขาเรียกไงบางคนมันมักง่ายอะเนาะทิ้งกินแล้วก็ทิ้งแล้วก็วางไปเรื่อยแล้วก็นี่แหละมันก็จะเป็นขยะนะครับที่ไหลมาตามน้ำมันก็ไหลมารวมกันน้ำตกไหลมาก็มาลงถ้าอย่างเชียงใหม่ก็ลงน้ำปิงอยู่ดีก็มาเจอในน้ำปิงก็จะหรือว่าในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะบอกว่ามีแต่ขยะแต่จริงๆก็ลืมตัวไปว่าตัวเองเป็นคนที่นำพาขยะเข้าไปในพื้นที่เหมือนกัน
0: ค่ะงั้นขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการกันก่อนตอนนี้8:55 ค่ะคุณทวชัยส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้มาน่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนสิทธ
1: ิ์
0: นะคะน่าเป็นเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคะคุณสมชายค่ะบอกว่าถ้าน้องเอ๋หนุ่มหล่อคมสันบ่มากินข้าวบ่ลำกินน้ำบ่ลงเนื้อครับนะแสดงว่าอันนี้ FC
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรานะ FC ครับ
0: นะเป็น FC เราแต่เช้ามีข่าวสารหลากหลายนำมาฝากกันนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคุณสุภชัยสวัสดีครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะทางด้านของคุณป้าพันนีบอกว่ากำลังตื่นเจ้าโอ้
1: โอ้ลูกขวาย
0: โอ้
1: หรือว่าตื่นมาแล้ว
0: รับต่อบอกว่าไฟฟ้าสแกนใจนอบ่ได้แอม
1: บ่ได้บอกว่าวิชาชีพไม่ได้แอมแล้ว
0: บ่ได้แอมแล้วสแกนใจเจ้าบ่เหมือนหึ่งวิชาชีพได้แอมเนอะวันเนี้ย
1: สแกนใจได้บินตัวเองนะ
0: นะคะคุณน้อยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณตายค่ะบางคนมีหนี้กบปอก็บ่ได้นอเจ้าสิทธิ์เปิ้นบอกมีรายได้ดีเพราะมีเครดิต
1: อาจจะมีการทบทวน
0: เจ้า
1: อันนี้ของคุณตายเนี่ยจะเป็นกรณีที่เกษตรกรครับที่จะไปกู้ธกส.มาเพื่อการลงทุนเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้จะมีการทบทวนอีกครั้งนึงนะครับพี่เอที่เป็นวงเงินกู้เนาะกู้เพื่อการเกษตรเอามากู้มาเพื่อซื้อปุ๋ยซื้อพวกเขาเรียกว่าวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรอันนี้มีการทบทวนอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของรถคุณนายบอกว่ารถบางทีขายไปแล้วโอนไปแล้วประวัติยังค้างอยู่เนาะเจ้าอันนี้
1: คือโอนลอยอย่างที่บอกไป
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนขายไป10ปีพ่อผมคนนึงขายไป10ปีเพิ่งรู้ว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้โอนใช่10กว่าปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ผมน่าจะเรียนจบตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขายไปไหนแล้วก็ไม่รู
0: ้แต่ก็ยังไม่ได้โอน
1: ยังไม่ได้โอนนะเห็นมีส่งชื่อมาด้วยนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นผู้รับผลกระทบอีกหนึ่งท่านที่ใกล้ตัวเรา
1: คือบางคนก็เพิ่งจะรู้นะพี่เอเพราะว่าบางทีขายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปโอนตั้งแต่มันไม่มีหนังสือแจ้งกลับมาหาเราว่าไม่ได้มีการโอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพี่เอต้องมีการไปตรวจสอบเนี่ยก็เป็นการถือว่ารัฐก็ได้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับรีเช็ค
0: คุณตาบอกว่ากู้มาทำบ้านไอ้อย่างประมาณนั้นเจ้าว่าได้แบบกู้มาเรื่องของการเกษตร
1: เอ๊ะถ้ากู้ทอส

ค้าขายขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเฮงๆปังๆนะคะเอาล่ะวันนี้ดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้มีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี
6: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบสเซ็ตหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนจะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งการให้กำชับเจ้าหน้าที่ถ่ายสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บเป็นหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายระยะเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนสักติดประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่

0: ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: นายพุนพงศ์มยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นขอตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19,600,000รายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนในตำบลพยุหคีรีซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข3522ระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่0บวก750โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมทุกจุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อ

สุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMedal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ
ในการแบ่งเบา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักไบค์แอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดมีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้ง

0: กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคอตทเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า 28 ล้านบาท
2: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือท็อปเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลโดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานีบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CAB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680คือ

0: ความอึ้ง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่นิชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข่าวมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนิยพรตะกิติชัยค่ะไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่0532767 93ช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะคะตรวจเช็คพยากรณ์อากาศเช็คสภาพอากาศเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะเป็นที่สายด่วน1182 www.tmd.go.th ค่ะถือเข้าไปเช็คทั้งสภาพอากาศต่างๆปริมาณน้ำฝนนะคะเพจของสทเชียงใหม่ของเราค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะคนที่เหงายังไงก็คงเหงาหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นซึ่งช่วงนี้เองก็มีทั้งกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์24-31กรกฎาคมนี้ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำตะการตากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนแล้วก็มหรสพสมโภชตลอด8วันเต็มครอบคลุม5พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์กลางกรุงเทพมหานครนะคะก็จะจัดขึ้นที่สวนเขตพระนครแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะปักหมุดไฮไลท์สำคัญ5พื้นที่ก็จะมีพิธีตักบาตรทางเรือมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติวงดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่รวมทั้งบริการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงมีถนนคนเดินคลองหลอดค่ะมีเทศกาลแสดงศิลปะผลงานศิลปะร่วมสมัยเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองนะคะแล้วก็ร้านค้างานคราฟสุดสร้างสรรค์เลยมีการแสดงทางวัฒนธรรมมีดนตรีสดด้วยแล้วก็มีศูนย์รวมของดี50เขตนะคะหรือจะเป็นถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างชมผลงานสตรีทอาร์ตแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคตลาดสตรีทฟู้ดก็มีนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีอีกที่หนึ่งก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีแล้วก็การแสดงทางน้ำรวมถึงร้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลายนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมชมกันได้เขามี Facebook Live กันด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปถ้าจะดูว่ามีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงเข้าไปเช็คอินกันได้หรือว่าเข้าไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีตารางให้แล้วก็จะมีปักหมุดที่ไฮไลท์ของแต่ละวันกันด้วยค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำเข้ามาเดี๋ยวจะมีบทเพลงที่แนะนำนะคะลุ้มอากาศเป็นบทเพลงใหม่ของคุณปามี่ด้วยนะคะแล้วก็มีบทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่ด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรการต่างๆตอนนี้ก็มีเรื่องของการยกระดับกำลังเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปไวแค่ไหนคนไทยต้องก้าวตามให้ทันล่าสุดภาครัฐเองก็ได้ผนึกกำลัง5กระทรวงหลักในแคมเปญไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์เพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลให้กับคนไทยในทุกช่วงวัยนะคะมาดูกันว่า5กระทรวงหลักเนี่ยมีนโยบายอะไรที่ช่วยดูแลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นกระทรวงแรกเลยก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเขามีการผลักดัน Lifelong Support ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตมีการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วย TCAS 69เท่าเทียมให้สิทธิที่กับเยาวชนกว่า 900,000 คนสอบ TGAT TPAT ฟรีนะคะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับโปรเจกต์ที่จะเตรียมส่งอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยไปโคจรรอบดวงจันทร์ร่วมกับประเทศจีนในเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีนโยบายคืนเวลาให้ครูช่วยลดภาระงานเอกสารตัวชี้วัดลงถึง 71.52% แล้วก็เดินหน้าโครงการ Zero Dropout Plus ตั้งเป้าดึงเด็กกว่า 500,000 คนที่หลุดจากระบบให้กลับเข้ามาห้องเรียนหรือมาฝึกอาชีพนะคะทางกระทรวงแรงงานก็มีการยกระดับสิทธิของการรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคมทำฟัน12รายการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยสร้างความมั่นคงในบ้านปลายชีวิตด้วยสูตรคำนวณบำนาญชราภาพสูตรแคร์มีการจับมือกับ Google ค่ะมอบทุนแคเรียตั้งเป้าอัพสกิลแรงงานไทยกว่า10ล้านคนที่จะรับกับยุค AI นะคะส่วนทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการพักชำระและลดหนี้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์วงเงินกว่า10,000ล้านบาทนะคะเพิ่มความมั่นคงด้วยการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรและก็กระทรวงสุดท้ายก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมที่จะผลักดันเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทแบบทั่วหน้าด้วยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นนำเทคโนโลยีโซเชียลแมปและก็ AI มาใช้ค้นหาเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า1ล้านคนนะคะซึ่งเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจใหม่โดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ผนึก5กระทรวงที่จะยกระดับเรื่องของการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลให้กับคนไทยทุกช่วงวัยด้วยค่ะ

สารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะมีข่าวดีจากทางกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครโดยที่ตอนนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพแล้วก็ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะมีตำแหน่งก็คือช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 ไปจนถึง 44,472 บาทนะคะตำแหน่งก็คือบริษัทก็คือตามตำแหน่งดูว่าผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20-45 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะคะมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งกันด้วยงานดีเงินงามนะคะรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่สิงคโปร์วุฒิปวช.หรือม.6 ขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญเลยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ทางกระทรวงแรงงานหรือทางเพจของ NBT Connect ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี้
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆโดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบุญเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวลบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นไปในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบ

0: ช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดยที่จะบอกว่าไม่สร้างไม่ได้นะครับเหมือนสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
1: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระทำความผิดในหลายฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
3: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือแจ็คเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทนายหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบไปกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดรพศรแก้วขำรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ครับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊ง call center แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
3: พลตำรวจตีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thai Police Online หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณเฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
5: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิเพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้าน6แสนรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
8: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
9: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
7: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
10: ่ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมจามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีน่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮาอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮาบาติบบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ DOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
12: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซวอร์ดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CIMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
13: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นให้ได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ e-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
7: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
14: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมาย อธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นิตยาคุณสิมรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
17: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือไลลาเมื่อพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
7: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
17: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเหล่ไหวจงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศ
7: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้งโด ยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รายการไชน่าโอเพ่น 2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-13 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลาสมุสเกมเก้มือ30ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 13-21 21-8 และ 19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 13-21 และ 1-21 ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-20 25-9และ 25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต 24-26 25-2225-16 และ25-20 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตกเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย 3-0 เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนภัทรนิติบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง 6-1 ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด 6-1 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพ ื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะ The Atlantic รายงานว่าสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตินของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเนสอาร์คลิอุชปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชงแมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปแอชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักลิอุชมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอักลิอุชทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
17: 12:49 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา
2: โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsi@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์หวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น C หรือเจนซีให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอเทอร์สระบุว่าพนักงานเจนซีร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอ ประการที่2คือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z 74%คือเงินเดือนรองลงมา52%คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีก41%คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า Gen Z ไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วยท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของ Gen Z ไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากร Gen Z ไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Gen Z เปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
21: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
21: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
17: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
5: สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประ

ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็สาระสุขภาพดีๆนำมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ค่ะใครที่มีอาการท้องเสียบ้างค่ะซึ่งอาการท้องเสียหลายๆคนก็จะเลือกหาซื้อในส่วนของเกลือแร่บ้างคาร์บอนบ้างนะคะที่จะมาช่วยแก้อาการที่เป็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามค่ะจริงๆแล้วนะคะในส่วนของคาร์บอนก็ไม่ได้ใช้ได้ดีกับทุกๆคนที่มีอาการท้องเสียนะคะเราก็เลยอยากจะแนะนำในส่วนของผักผลไม้สมุนไพรที่ช่วยแก้อาการท้องเสียได้คือท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษมักจะมากับช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดหน้าร้อนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอาหารก็จะเรียกได้ว่าหมดอายุไวกว่าปกติถ้าหากว่าเราทิ้งไว้ข้างนอกแป๊บๆเดี๋ยวก็บูดแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนผสมทั้งยังมีเชื้อโรคปนมากับอาหารได้ง่ายแล้วถ้าหากว่าเราเผลอทานอาหารเหล่านี้เข้าไปอาการท้องเสียแน่นอนว่ามาเยือนเราแน่ๆใช่ไหมคะฉะนั้นบางครั้งค่ะอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยใช่ไหมเพราะว่าเสียน้ำเสียเกลือแร่ออกจากร่างกายไปมากเลยทีเดียวค่ะมาดูกันนะคะว่าผักผลไม้ที่ช่วยแก้อาการท้องเสียคือเราใช้ในส่วนของวิธีของธรรมชาติในการบำบัดในการรักษาก่อนที่จะไปเลือกในส่วนของยานะคะบางคนไม่ชอบทานยาหรือว่าไม่อยากใช้ยาก็ลองใช้ในส่วนของที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นผักผลไม้หรือว่าสมุนไพรก็ได้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ฝรั่งนี่ละค่ะฝรั่งเป็นผลไม้ที่แก้การท้องเสียได้ทั้งในส่วนของผลแล้วก็ของใบด้วยโดยสามารถที่จะนำเอาใบฝรั่งอ่อนๆ นะคะ1ผลขออภัยค่ะนำเอาฝรั่งผลอ่อนนะคะ1ผลฝนกับน้ำปูนใสค่ะไม่ใช่ใบนะคะแต่ว่าเป็นผลฝรั่งแต่เป็นผลอ่อนนำมาฝนกับน้ำปูนใสแล้วก็ใช้ดื่มเมื่อมีอาการถ่ายหรือจะใช้ใบฝรั่งก็ได้แต่ว่าใบฝรั่งต้องเป็นใบแก่นะคะประมาณ 10-15 ใบแล้วก็ปิ้งไฟให้เกรียมหน่อยค่ะนำมาชงกับน้ำจะดื่มแก้อาการท้องเสียท้องร่วงได้นะคะต่อมาคือกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าหามๆค่ะที่ผลยังเป็นสีเขียวออกเหลืองนิดๆสามารถนำกล้วยมาแก้อาการท้องเสียได้เช่นเดียวกันนะคะโดยรับประทานกล้วยหามประมาณครึ่งถึง1ผลหรือว่าจะนำกล้วยดิบที่เปลือกยังเขียวจัดมาฝานเป็นแว่นๆแล้วตากให้แห้งก็ได้จากนั้นนำกล้วยดิบนี่แหละค่ะที่ตากแห้งแล้วนะคะมาบดเป็นผงชงกับน้ำต้มสุกดื่มวันละ4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนค่ะผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยแก้อาการท้องเสียก็คือมังคุดนะคะเปลือกมังคุดนี่แหละค่ะที่มีรสฝาดๆจะช่วยบรรเทาอาการถ่ายท้องได้ดีโดยใช้เปลือกมังคุดแห้งประมาณครึ่งผลนำมาย่างกับไฟให้เกรียมจากนั้นก็นำไปฝนกับน้ำปูนใสหรือว่าน้ำต้มสุกประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ดื่มเป็นยาแก้ท้องเสียทุกๆ2ชั่วโมงนะคะผักผลไม้สมุนไพรที่แก้อาการท้องเสียยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะไปต่อกันที่ทับทิมเลยนะคะทับทิมก็เป็นผลไม้แก้การท้องเสียอีกชนิดหนึ่งค่ะโดยสามารถใช้ทั้งเปลือกทับทิมแห้งประมาณเศษ1/4ผลนะคะมาฝนกับน้ำปูนใสแล้วก็ทานครั้งละ 1-2 ช้อนแกงเมื่อมีอาการค่ะปิดท้ายกันที่ในส่วนของผักผลไม้ก็คือมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวนั้นมีเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายค่อนข้างสูงดื่มน้ำมะพร้าวแล้วร่างกายสามารถดูดซึมเอาเกลือแร่และกลูโคสในน้ำมะพร้าวไปใช้ได้ทันทีค่ะน้ำมะพร้าวจึงช่วยลดอาการอ่อนเพลียและการสูญเสียน้ำไปกับการขับถ่ายได้นอกจากนี้นะคะในน้ำมะพร้าวยังมีสารที่มีคุณสมบัติในการขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะนี่ก็คือในส่วนของผักผลไม้นะคะส่วนสมุนไพรแก้อาการท้องเสียก็มีในส่วนของกระชายถ้ามีกระชายให้ใช้เง่าประมาณ 1-2 เง่านะคะนำไปปิ้งไฟแล้วเอามาตำหรือว่าฝนกับน้ำปูนใสหรือจะคั้นเอาน้ำกระชายที่ปิ้งแล้วมารับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชาเมื่อมีอาการท้องเสียก็ได้เช่นเดียวกันค่ะยังรวมไปถึงในส่วนของฟ้าทลายโจรนะคะล้างใบฟ้าทลายโจรให้สะอาดจากนั้นก็นำไปผึ่งลมให้แห้งสนิทแล้วก็นำมาบดเป็นผงปั้นกับน้ำผึ้งนะคะทานเป็นยาลูกกลอนครั้งละ 1.5 กรัมวันละ4ครั้งหลังอาหารก่อนนอนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปลูกฟ้าทลายโจรไว้ที่บ้านก็สามารถหาซื้อในส่วนของสมุนไพรฟ้าทลายโจรในรูปแบบของแคปซูลก็มีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ขอให้ปรึกษาคุณหมอแล้วก็เภสัชกรด้วยนะคะรับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูลตามที่เขาระบุไว้ในส่วนของวิธีการทานด้วยแล้วก็มีในส่วนของยาเหลืองนะคะเขาเรียกว่ายาเหลืองปิดสมุดค่ะนอกจากแคปซูลในส่วนของฟ้าทลายโจรแล้วตัวยาเหลืองปิดสมุดนั้นซึ่งเป็นตำรับยาแผนโบราณแล้วก็เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยเขาจะประกอบด้วยตัวยาสมุนไพรถึง13ชนิดนะคะมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคในกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหารแก้ท้องเสียชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะสุดท้ายก็คือยาธาตุบรรจบนะคะยาธาตุบรรจบเป็นตำรับยาพื้นบ้านแผนโบราณที่ใช้ยาบัญชีหลักแห่งชาติอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นเดียวกันนะคะสามารถหาซื้อได้ทางรูปแบบของแคปซูลเป็นยาสำเร็จรูปนะคะรับประทานง่ายแล้วก็สะดวกด้วยใช้รับประทานครั้งละ1แคปซูลในเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีส่วนในผู้ใหญ่นะคะรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ3ครั้งก่อนอาหารค่ะยาธาตุบรรจบจะช่วยแก้อาการท้องเดินท้องเสียที่ไม่มีมูกเลือดปนได้นี่ก็คือในส่วนของสมุนไพรนะคะถ้าหากมีอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงไม่มีมูกเลือดปนมาก็สามารถแก้อาการท้องเสียได้ด้วยผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรตามที่นำมาฝากกันในวันนี้แต่ที่สำคัญถ้าหากว่ามีการท้องเสียถ่ายหลายรอบแล้วควรดื่มน้ำเกลือแร่ด้วยนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนอกจากนี้ค่ะระหว่างที่ยังท้องเสียอยู่ก็ควรรับประทานอาหารที่อ่อนย่อยง่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มโจ๊กแกงจืดนะคะไม่ควรงดอาหารนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ทำให้ขาดสารอาหารกันไปใหญ่เลยส่วนใครที่มีอาการท้องเสียที่รุนแรงมีมูกเลือดปนออกมามีอาการอาเจียนร่วมด้วยเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อทำการตรวจรักษาอย่างถูกวิธีแล้วก็ทันเวลาด้วยจะดีกว่าค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของขิงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของขิงนะคะเพราะว่าประโยชน์ของขิงนั้นเราเคยได้พูดคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโทษของขิงถ้าหากว่าเราใช้ไม่ถูกหรือว่าในบางกรณีบางคนนั้นก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ห้ามทานขิงด้วยนะคะเราทราบว่าขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวแต่ใช่ว่าทุกคนจะทานขิงแล้วมีผลดีต่อสุขภาพนะคะบางคนอาจจะได้รับโทษของขิงมากกว่าก็เป็นได้ค่ะในส่วนของประโยชน์ของขิงนั้นดีต่อสุขภาพหลายอย่างก็จริงอยู่บางคนทานขิงแล้วช่วยแก้อาการท้องอืดขับลมแก้คลื่นไส้แต่ถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปโทษของเขาเนี่ยแหละค่ะอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันยิ่งถ้าหากว่าบางคนมีโรคประจำตัวหรือว่าทานยาบางอย่างเป็นประจำยิ่งต้องระวังในเรื่องของการทานขิงเป็นพิเศษด้วยนะคะมาดูในส่วนของโทษของขิงกันบ้างค่ะขิงนั้นอาจจะทำให้เกิดแผลในปากได้ด้วยฤทธิ์ร้อนนะคะก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอยู่แล้วถ้าหากว่าทานเข้าไปมากๆอาจจะทำให้เกิดอาการแสบปากยิ่งถ้าหากว่าดื่มน้ำขิงร้อนจัดก็อาจจะเสี่ยงต่ออาการร้อนในหรือมีอาการอักเสบในเยื่อบุช่องในช่องปากได้ด้วยนะคะทานมากไปก็อาจจะไม่สบายท้องด้วยสรรพคุณของขิงที่ช่วยแก้อาการท้องอืดขับลมได้ก็จริงแต่ถ้าหากว่าทานมากไปอาจจะส่งผลทำให้รู้สึกว่าไม่สบายท้องก็คือบางคนอาจจะมีอาการเสียดท้องปวดท้องท้องเสียได้เช่นเดียวกันเพราะว่าขิงนะคะเขาไปกระตุ้นระบบทางเดินอาหารมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ขิงยังช่วยกระตุ้นในเรื่องของอาการกรดไหลย้อนด้วยนะคะขิงเป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนรวมไปถึงอาการไม่สบายท้องจากความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารก็จริงนะคะแต่ต้องใช้ขิงในปริมาณที่เหมาะสมต่ออาการนั้นๆเพราะถ้าหากว่าบริโภคขิงเกินขนาดอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดคลื่นไส้ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อนอยู่ก่อนหน้าแล้วล่ะค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ต้องระมัดระวังในส่วนของการทานขิงก็คือคนที่แพ้ขิงค่ะมีนะคะสำหรับคนที่แพ้ขิงแม้ว่าจะเจอไม่มากก็ตามเจอไม่บ่อยก็ตามนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่แพ้ไม่มีคนที่แพ้คือเป็นคนที่มีความไวต่อฤทธิ์ของขิงนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเคยทานขิงแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตัวไม่ว่าจะเกิดลมพิษหรือว่าอาการคันตามผิวหนังน้ำตาไหลมีอาการบวมหายใจลำบากปวดท้องคลื่นไส้ความผิดปกติเหล่านี้อาจจะบอกได้ว่าเรานั้นมีอาการแพ้ขิงดังนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขิงไม่ว่าจะแบบสดหรือสารสกัดใดๆก็ตามค่ะกลุ่มที่สองนั่นคือกลุ่มของสตรีมีครรภ์นะคะแม้ว่าขิงจะถูกใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ท้องเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่ขิงก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนจึงควรรับประทานอย่างระมัดระวังค่ะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานขิงด้วยนะคะโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของเด็กที่มีอายุต่ำอายุกว่า6ขวบนะคะมีข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะที่เขาพบว่าไม่แนะนำให้เด็กวัยนี้รับประทานขิงเพราะอาจจะเกิดอาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหารและก็ในช่องปากรวมถึงบริเวณคอได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเขามีข้อมูลเพราะว่าเขาพบมาแล้วนะคะสำหรับเด็กในที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบแล้วก็ทานขิงเข้าไปก็จะมีอาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหารในช่องปากและคอกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดค่ะขิงเป็นสมุนไพรที่แพทย์แนะนำให้หยุดรับประทานก่อนเข้ารับการผ่าตัดประมาณ 5-14 วันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานขิงในรูปแบบใดก็ตามเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะ
ส่วนโรคที่ห้ามทานขิงป่วยเป็นโรคอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างก็คือผู้ที่มีภาวะเลือดออกที่ผิดปกติค่ะขิงอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเขามีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ง่ายโดยเฉพาะในผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดนะคะถ้าหากว่าทานยาร่วมกับขิงในปริมาณที่มากอาจจะเสี่ยงเลือดออกภายในหรือเลือดออกไม่หยุดได้ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใช้ยาละลายริมเลือดค่ะในผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะที่ต้องทานยาละลายริมเลือดเป็นประจำอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานขิงในทุกรูปแบบไปด้วยนะคะเนื่องจากขิงอาจจะไปเพิ่มฤทธิ์ของยาแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของผู้ป่วยได้ผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดีค่ะฤทธิ์ของขิงจะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำดีมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเพิ่มขึ้นด้วยจึงควรรักษาโรคให้สงบก่อนทานขิงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานขิงหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดีค่ะฉะนั้นเราจะทานขิงอย่างไรให้ปลอดภัยเขาบอกว่าต้องทานอย่างมีสตินะคะบางคนก็คำว่าทานอย่างมีสติก็ฟังดูแล้วแปลกๆเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คือทานอย่างระมัดระวังนั่นแหละค่ะคือเราต้องรู้ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเรานั้นตกอยู่ในภาวะอะไรหรือว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็การทานขิงบางคนอาจจะทานได้ในปริมาณที่น้อยแต่บางคนที่ชอบทานอาจจะทานในปริมาณที่มากแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ซึ่งการทานขิงที่ติดมากับเมนูต่างๆอย่างเช่นขิงในโจ๊กในเมนูผัดขิงหรือว่าเมนูใดๆก็ตามนะคะมักใช้ขิงในปริมาณที่ไม่มากก็ประมาณ 1-10 กรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่ามีภาวะสุขภาพใดๆหรือว่ากำดังใช้ยาอื่นๆอยู่ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนนะคะก่อนที่จะบริโภคขิงหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีขิงเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อที่ป้องกันผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแม้ว่าขิงจะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายแต่ก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยาซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังดังนั้นจึงควรทานขิงแต่พอดีนะคะเน้นหลักในเรื่องของการทานให้มีความหลากหลายครบทั้ง5หมู่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าค่ะแน่นอนนะคะว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงอย่างยั่งยืนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการทานขิงอย่างที่ได้บอกค่ะแม้ว่าจะมากับอาหารแต่ว่ามีปริมาณน้อยก็ไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายหรือว่าก่อให้เกิดโทษใดๆก็ตามแต่บางคนชอบทานขิงมากเลยนะคะอย่างที่เคยเห็นบางคนขิงแง่งเดียวเขาก็จะทานแบบเช่นทานกับในส่วนของไส้กรอกอีสานก็จะทานขิงเยอะลักษณะแบบนั้นบางคนทานเยอะแต่ไม่ทราบว่าภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นมีอะไรก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดโทษต่อสุขภาพร่างกายของเราได้นะคะในส่วนตรงนี้นั่นเองก็นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วน

0: เลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเห็ดหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไป้บอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
4: ที่ห้องประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: 15 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหน

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกนิยัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับบ่ว่าจะเป็นข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารในพื้นที่แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้นะครับเราก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันพ้องนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับก็มีข่าวสารนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่นำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันเราก็ไปเริ่มต้นในส่วนของข่าวสารของทางรัฐบาลกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของบินค่าไฟในรอบเดือนกันยายน2569ก็จะมีการจ่ายอัตราใหม่ทุกครัวเรือนนะครับก็จะได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยบ่ต้องมีการลงทะเบียนแล้วนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่พี่น้องประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและก็มาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าในเรื่องของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ก็เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติโดยบ่ต้องมีการลงทะเบียนและก็บ่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆในส่วนของมาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และก็การไฟฟ้านครหลวง MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินการตามมติกพช.นะครับโดยจะมีการเริ่มจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และก็จะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟในรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเตือนนี้นะครับบ้านอยู่อาศัยทุกหลังก็จะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยบ่ต้องมีการลงทะเบียนหรือว่าดำเนินการใดๆเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่200เอ็ดเป็นต้นไปก็จะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวเพื่อใช้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระการค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแห่มตัวนะครับนอกจากการปรับค่าไฟฟ้าใหม่แล้วนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าบ่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องมีการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อที่จะรับสิทธิ์
โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่3กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการเปิดเผยถึงบินค่าไฟในรอบเดือนกันยายน2569โดยจะมีการจ่ายอัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์200หน่วยแรกนะครับในอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยบ่ต้องมีการลงทะเบียนแต่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคงที่จะจ่ายสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านในการลงทะเบียนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ส่วนผู้ที่บัพานนะครับในเรื่องของรถนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดให้บริการประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยให้กรอกแบบฟอร์มนะครับส่งที่อำเภอหรือว่าขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดบริการประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยให้กรอกแบบฟอร์มส่งอำเภอหรือว่าขนส่งหรือว่ามากรอกข้อมูลที่อำเภอโดยปัจจุบันนะครับทางกระทรวงการคลังได้มีการปรับเกณฑ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยบัตรสิทธิ์กรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีแรกนะครับก็คือผู้ที่มีรถยนต์อายุการแจ้งงานเกิน20ปีขึ้นไปกรณีที่2นะครับผู้ที่มีรถจักรยานยนต์อายุการแจ้งงานเกิน15ปีขึ้นไปกรณีที่3นะครับรถสิ้นสภาพรถสูญหายรถมีสภาพเก่าจนบ่สามารถที่จะแจ้งงานได้แต่ยังบ่ได้มาแจ้งแก้ไขทางทะเบียนเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์คือเจ้าของรถใจสิทธิ์อุทธรณ์เพื่อที่จะขอคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้กรณีที่4นะครับก็คือกรณีที่บ่เคยซื้อรถหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถแต่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และกรณีที่5นะครับกรณีเจ้าของรถขายรถไปแล้วนะครับแต่ยังบ่ได้มาแจ้งการโอนต่อนายทะเบียนหรือว่าการโอนลอยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่สามารถที่จะไปยื่นแบบฟอร์มในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์แล้วก็แบบฟอร์มในเรื่องของส่งที่อำเภอหรือว่าขนส่งก็ได้นะครับโดยในส่วนของทางด้านของนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดถึงเรื่องของแนวทางการรับคำร้องอุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กรณีที่ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ถึงอธิบดีกรมการปกครองพร้อมส่งแบบคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เพื่อประสานงานร่วมกับที่ว่าการอำเภอตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะครับสำหรับการยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ได้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือว่าสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนดรวมทั้งที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งและเมื่อดำเนินการรับคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์จากประชาชนแล้วนะครับก็จะได้มีการรวบรวมคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการดำเนินการต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเปิดให้บริการประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยให้กรอกแบบฟอร์มส่งอำเภอหรือว่าขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.เราก็สู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับกฟผ.ชวนทำความเข้าใจยิ่งห้อนใจว่าโซล่าเซลล์จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ชวนทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อาจยังเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยแม้ประเทศไทยจะมีอากาศห้อนแต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ก็คือปริมาณแสงอาทิตย์หรือว่าความเข้มแสงปัจจัยความห้อนของอากาศแผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่บ่ได้หมายความว่ายิ่งอากาศห้อนมากเท่าใดจะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีเสมอไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของแผงลดลงทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปโดยทั่วไปแผงโซล่าเซลล์จะทำงานได้ดีเมื่อมีแสงแดดเพียงพอและมีการระบายความร้อนที่เหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายพื้นที่แม้อากาศบ่ร้อนจัดแต่มีแสงแดดสม่ำเสมอก็สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์ควรที่จะเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดวันหลีกเลี่ยงจุดที่อาจถูกบดบังด้วยต้นไม้อาคารหรือว่าเสาไฟฟ้ารวมถึงหันแผงไปทางทิศใต้และปรับมุมเอียงประมาณ 15-30 องศาเพื่อช่วยให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งนี้การติดตั้งอย่างถูกหลักวิชาการและมันดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคโครเรือนและภาคธุรกิจได้ในระยะยาวตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับนำผู้ที่ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับของทางกรมควบคุมโรคนะครับในเรื่องของกรณีที่เพื่อนบ้านสูบบุหรี่นะครับลอยเข้าบ้านนะครับอันนี้จากเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้สื่อโซเชียลก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านที่มีการสูบบุหรี่ภายในหัวบ้านของตัวเก่านะครับแต่ควันและก็กลิ่นได้ลอยเข้าไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงจนเกิดอาการแพ้นะครับซึ่งฝ่ายผู้สูบก็ได้มีการอ้างสิทธิ์ก็คือนี่เป็นบ้านของตนเองจะสูบตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายหมู่บ้านตัวนะครับซึ่งคำถามตัวมาก็คือการสูบบุหรี่ในบ้านของตนเองถือว่าเป็นสิทธิที่ทำได้โดยสมบูรณ์หรือว่ากฎหมายสามารถที่จะมาจัดการได้นะครับซึ่งในส่วนของหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าการกระทำใดๆภายในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเองก็ถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ไผจะมาก้าวกายบ่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับก็กฎหมายได้มีการกำหนดขอบเขตเรื่องสิทธิ์ไว้ว่าการใช้สิทธิ์ของท่านต้องไปละเมิดหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535เหตุรำคาญได้มีการระบุไว้ชัดเจนในมาตรา25วงเล็บ4นะครับว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความห้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าและก็กรณีอื่นๆจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญนะครับดังนั้นควันบุหรี่ที่ลอยมาจากบ้านหลังใดหลังหนึ่งไปสู่แหมหลังหนึ่งหากมีปริมาณมากหรือว่ามีความถี่จนทำให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือผู้ที่สูดดมมีอาการแพ้เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้นะครับผู้สูบจะอ้างเพียงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นบ่ได้นะครับซึ่งวิธีจัดการนะครับเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายหากการเจรจาบ่เป็นผลก็สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้นะครับรวบรวมหลักฐานนะครับบันทึกภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอเพื่อที่จะแสดงให้เห็นจุดที่สูบทิศทางของควันจดบันทึกวันเวลาและก็ความถี่ของการสูบที่ส่งผลกระทบหากมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าอาการแพ้หรือว่าผลกระทบทางสุขภาพจากควันบุหรี่ก็จะเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักนะครับร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็อาจจะมีการแจ้งนิติบุคคลเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยนะครับหากว่าเป็นผลหรือว่าเป็นบ้านทั่วไปก็ให้ไปร้องเรียนที่หน่วยราชการนะครับกระบวนการของเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อได้รับร้องเรียนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็มีบทลงโทษนะครับหากผู้ที่สูบบุหรี่ยังคงเพิกเฉยและก็ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะมีความผิดตามมาตรา74ซึ่งมีโทษจำคุกบ่เกิน3เดือนหรือว่าปรับบ่เกิน 25,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับจากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือว่ากคศนะครับนำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: เกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้

0: เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
2: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาราแปรตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
3: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์หลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่งเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักข่าวแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
5: ตามประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ก่อสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2วาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่น

พร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลาก

0: ล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าส่งช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

พุทโธรักษาธัมโมรักษาสังโฆรักษาเจ้านี้ไปนี้มาขอให้เมื่ออยู่บ้านอยู่ซองอยู่ไห่อยู่หน้าอยู่ป่าอยู่เขาขอให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านอยู่ซองเด้อจ้า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาโด
พื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดี

0: เนกชัยพฤกษ์ร่วมกับภาคเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกฟามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารคลานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
2: พลตำรวจเอกณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่า50%กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุกตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ตอนดาวคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ค่ะวันดีๆแบบนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะมีฝนตกๆหยุดๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะอย่าลืมในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะ

ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาเริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการช้อปปิ้งกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะไปเลือกซื้อกุ้งสดตัวใหญ่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดนะคะเชียงใหม่นะคะก็มีการจำหน่ายในเรื่องของกุ้งสดนะคะจากพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งเขามีการเปิดรับพรีออเดอร์กุ้งขาวแวนนาไมนะคะสดใหม่สั่งส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งหากว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะช้อปปิ้งซื้อกุ้งขาวนะคะแวนนาไมสดใหม่ส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขนาดพิเศษค่ะ30ถึง40ตัวต่อ1กิโลกรัมนะคะจำหน่ายราคา210บาทต่อ1ถุงนะคะบรรจุในถุงตาข่ายถุงละ1กิโลกรัมนะคะซึ่งเขาก็จะเปิดรับเป็นพรีออเดอร์ดังนั้นจะมีการจำหน่ายวันพรุ่งนี้อีก1วันดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะซื้อกุ้งขาวแวนนาไมนะคะโอ้โหในราคาพิเศษด้วยนะคะ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะมีประมาณ30ถึง40ตัวนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องนะคะเกษตรกรด้วยนะคะซึ่งก็ส่งตรงมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเป็นกุ้งสดตัวใหญ่นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะคะไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลข089-522-2989นะคะหรือว่าที่053-112-659นะคะซึ่งหรือว่าจะไปซื้อหน้างานก็ได้นะคะซึ่งเขาก็มีการจัดตั้งนะคะในเรื่องของการจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมเนี่ยนะคะที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนถึงเวลา 19:00 น.ถามว่าวันนี้ยังซื้อทันไหมถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่ก่อนเวลา 1:00 น.วันนี้นะคะก็สามารถไปเลือกซื้อกุ้งขาวแวนนาไมนะคะสดใหม่ส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยตรงด้วยนะคะถ้าหากว่าวันนี้ไปซื้อไม่ทันก็สามารถไปซื้อวันพรุ่งนี้ได้อีก1วันนะคะที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่ก็ตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนถึงเวลา19นาฬิกาวันนี้ก็ยังทันนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้ค่ะเขาบอกว่าสดอร่อยตัวใหญ่คุ้มค่าพร้อมอุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะคะก็วันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีอีก1วันนะคะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะมีฝนตกในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะก็มีฝนตกเช่นกันนะคะแต่ที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะบอกว่าในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยนะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะดังนั้นช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยก็ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกเนี่ยก็มีในเรื่องของถนนลื่นนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายเราก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยวันนี้ก็จะมีท่านสารวัตรจราจรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาพูดคุยรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้23กรกฎาคม2569นะคะที่ห้องประชุมราชบพิตรชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยนะคะนาย
อัฐสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมและอบรมจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะและที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบหมายให้ท่านชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและภาคีเครือข่ายร่วมอบรมนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะซึ่งในการนี้นะคะกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะก็ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกของประชาชนและร่วมถวายพระราชกุศลผ่านการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็มีการฝากข้อธรรมสำคัญแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย3ประการด้วยนะคะได้แก่1ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุ2. ทุกอย่างดำรงอยู่อย่างมีเงื่อนไขและ 3. ฟังขออภัยค่ะพึงเสพคบธรรมะเพราะการคบธรรมะย่อมสั่งสมเหตุแห่งความเจริญและความพ้นทุกข์ขณะที่การคบอธรรมย่อมนำไปสู่ความเสื่อมและความทุกข์ตามกฎแห่งกรรมนะคะก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมนะคะบรรยายธรรมอบรมจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาพูดคุยกันถึงในเรื่องของสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะวันพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะแต่ว่าในพูดถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะมีการลานะคะเพื่อที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2569นะคะมีวันหยุดราชการคือวันอังคารพุธและวันพฤหัสนะคะ28 29และ30กรกฎาคมซึ่งวันที่28กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เป็นวันหยุดราชการนะคะวันพุธที่29กรกฎาคม2569ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาฬหบูชาวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นวันเข้าพรรษาดังนั้นนะคะสัปดาห์หน้านี้เนี่ยเรามีวันหยุดราชการติดต่อกันถึง3วันวันอังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะแต่อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะขอลาวันจันทร์นะคะก็จะได้หยุดนะตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือบางคนบอกว่าขอลาวันศุกร์ต่อนะคะโอ้โหก็จะหยุดยาวหลายวันเลยนะคะก็แต่สำหรับผู้ที่หยุดตามวันหยุดราชการนะคะก็คือมาทำงานวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569แล้วก็หยุดราชการ3วันนะคะอังคารพุธพฤหัสแล้วก็กลับมาทำงานวันศุกร์อีก1วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางของเดือนกรกฎาคม2569ดังนั้นนะคะก็เชื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะที่อาจจะอยู่ในต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ลานะคะหยุดพักเพื่อที่จะหยุดยาวหลายวันเลยแล้วก็อาจจะเข้ามาท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ดังนั้นนะคะก็นำเรียนว่าในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการ
การจราจรรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนนะคะมีฝนตกทุกวันเลยนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ

0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มาย้ำเตือนภัยออนไลน์กันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ทำแผ่นอินโฟกราฟิกนะคะเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างห้างขายของใช้ในบ้านวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็มีการหลอกลวงให้คืนเงินค่าสินค้าหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่ะซึ่งวันนี้เลยนะคะ23 กรกฎาคม 2569ค่ะท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดเผยว่าท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะก็เนื่องมาจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ในห้วงที่ผ่านมาพบว่าการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้อุบายโทรศัพท์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างสรรพสินค้าขายของใช้ในบ้านมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยมิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกลวงว่าสินค้าที่เคยสั่งซื้อไปนั้นมีปัญหาหรือว่าชำรุดแล้วก็จะเสนอนะคะชดใช้เงินคืนให้ซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนหลงเชื่อเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมหรือว่าถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องโทรศัพท์นะคะระยะไกลหรือที่เรารู้จักกันในนามของแอปดูดเงินค่ะแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็เงินในบัญชีเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะเคยได้รับโทรศัพท์เนาะมิจฉาชีพนะคะก็จะโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเนี่ยโทรมาจากห้างสรรพสินค้าเราก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนนะเคยซื้อตู้เย็นไปอ่ะนะคะเคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อวันนี้วันนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นราคาเท่าไหร่โอ้โหต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะทำกันบ้านมาครบถ้วนเลยนะคะบอกได้ครบหมดเลยก็เลยทำให้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อนะคะเพราะว่าเขาสามารถบอกข้อมูลได้ครบถ้วนหมดเลยแล้วยังไงต่อมิจฉาชีพก็พอแอบอ้างนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทนั้นห้างร้านนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขอแอดไลน์นะคะพอแอดไลน์แล้วเขาก็ส่งบัตรประจำตัวพนักงานมาทางไลน์ซึ่งคุณผู้ฟังขาบัตรนะจะปลอมอะไรได้หมดเลยนะคะเขาก็ปลอมให้ตรงกับบริษัทที่เขากำลังแอบอ้างอยู่นะคะแล้วก็ส่งบัตรประจำตัวพนักงานเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนทางไลน์นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะต้องการจะคืนสินค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถคืนได้ 100% เลยได้เงินคืน 100% แต่ต้องนำเอาสินค้าเนี่ยมาคืนนะคะหรือจะเอาทางเลือกที่2นะคะทางเลือกที่2ก็คือคืนเงินให้ 50%ไม่ต้องคืนสินค้าเพราะว่าเนี่ยเป็นการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทนะโอ้โหนะคะก็เลยมีหลายท่านนะคะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าจะได้เงินคืน 50% ด้วยนะคะก็เลยไปทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงนะคะมิจฉาชีพก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะคืนเงินให้ 50% นะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเลือกทางนี้นะคะคราวนี้มิจฉาชีพก็จะหลอกต่อค่ะบอกว่าตอนนี้นะเดี๋ยวจะคืนเงินนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้ออกเช็คให้นะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพซึ่งแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทนะคะที่เขากำลังหลอกเราอยู่เนี่ยนะคะให้ทำตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนก็คือนะคะบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะแล้วก็ชวนพูดคุยค่ะนะคะชวนพูดคุยหลอกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สอบถามว่าเนี่ยเดี๋ยวจะคืนเงินนะคะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะผ่านบัญชีธนาคารให้แจ้งมาหน่อยพี่น้องประชาชนก็เลยหลงเชื่อก็เลยไปแจ้งเลขบัญชีธนาคารนะคะชื่อธนาคารให้กับมิจฉาชีพคราวนี้พอมิจฉาชีพก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นนะก็ให้ทำตามขั้นตอนที่บอกนะคะก็คือให้ไปเข้าในแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็หลอกให้ไปเปลี่ยนการตั้งค่าจากภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะนะคะพอเราถูกหลอกเนาะเราก็ทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพบอกมิจฉาชีพก็หลอกพูดคุยบอกว่าตอนนี้นะคืนเงินไปให้แล้วได้รับเงินหรือยังคะมิจฉาชีพก็อาจจะสอบถามมาเนาะพี่น้องประชาชนก็บอกว่ายังไม่ได้รับนะยังไม่ได้รับเงินมิจฉาชีพก็จะหลอกถามต่อบอกว่าเอ๊ะแล้วบัญชีที่ให้เนี่ยมีเงินในบัญชีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่มีเงินในบัญชีนะก็เลยทำให้ไม่ได้รับเงินที่โอนเข้าไปให้พี่น้องประชาชนก็เลยเผลอบอกว่ามีเงินในบัญชีนะคะมิจฉาชีพก็หลอกถามว่ามีเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเผลอบอกเงินไปเผลอบอกยอดเงินในบัญชีคราวนี้ยังไงต่อมิจฉาชีพพอได้ยอดเงินในบัญชีนะคะทราบเลขบัญชีนะคะก็หลอกให้เราเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันธนาคารเปลี่ยนการตั้งค่าจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะและมิจฉาชีพเนี่ยก็หลอกให้เรากรอกซึ่งข้อมูลที่มิจฉาชีพให้เรากรอกเนี่ยนะคะก็คือให้กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะซึ่งเป็นบัญชีม้าคราวนี้พอเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เลยอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะสับสนแล้วมิจฉาชีพก็พูดคุยตลอดเลยบอกว่าเนี่ยต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะพอกรอกหมายเลขนี้เนี่ยซึ่งเป็นหมายเลขเช็คจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นหมายเลขบัญชีม้านะคะต่อมาในช่องจำนวนเงินนะคะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วมิจฉาชีพก็บอกว่าให้กรอกรหัสนี้ลงไปเลยนะซึ่งเป็นรหัสของเจ้าพนักงานนะคะเป็นหมายเลขรหัสของเจ้าพนักงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่องจำนวนเงินค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยได้ข้อมูลแล้วว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะคะมิจฉาชีพก็หลอกให้เรากรอกตัวเลขไปนะคะแล้วก็หลอกให้เราคอนเฟิร์มที่จะโอนเงินนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นขั้นตอนในการที่จะรับเงินคืนนะคะจากการที่เราไปซื้ อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทนะคะได้ตรวจพบว่ามีการชำรุดบกพร่องโน่นนี่นั่นก็เลยแสดงความรับผิดชอบนะคะโดยการคืนเงินให้พี่น้องประชาชนเนี่ย 50% เพราะว่าเขามีข้อมูลถูกต้องหมดเลยว่าเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่คือมิจฉาชีพเนี่ยนะคะทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็บอกข้อมูลไปทำตามขั้นตอนปรากฏว่าที่เขาให้เรากำลังบอกว่าจะรับเงินนะคะที่บริษัทแอบอ้างเนี่ยนะคะจะโอนเงินเข้ามาปรากฏว่าหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินให้กับบัญชีม้าค่ะนะคะที่ให้เรากรอกบอกว่าเนี่ยเป็นรหัสเช็คนะคะอันนี้เป็นรหัสพนักงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลอกให้เรากรอกหมายเลขบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้าแล้วก็หลอกให้เรากรอกจำนวนเงินแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินไปให้กับบัญชีม้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5พบว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนในลักษณะนี้ด้วยดังนั้นตอนนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จึงได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มาในรูปแบบของการแอบอ้างเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วก็ของใช้ภายในบ้านดังนั้นนะคะการป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพในรูปแบบนี้เนี่ยก็มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1เลยห้ามโอนเงินนะคะตามคำกล่าวอ้างทุกกรณีเพราะว่าร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าที่เขาประกอบธุรกิจจริงอ่ะจะไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าดำเนินการใดๆล่วงหน้าเพื่อแลกกับการคืนเงินค่าสินค้าที่ชำรุดนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอนเงินให้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมก่อนหรือว่าค่าดำเนินการก็หลอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินให้กับแก๊งมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าห้ามโอนเงินนะคะข้อที่2ค่ะห้ามกดลิงก์หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราไม่รู้จักโดยเด็ดขาดเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะส่งลิงก์นะคะผ่าน SMS นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันสนทนาอย่างเช่น LINE นี่แหละที่เขาหลอกให้เราแอด LINE แล้วก็แนบลิงก์นะคะแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยเข้าไปติดตั้งนะคะไปกดลิงก์ที่แนบซึ่งพอเราเข้าไปกดแล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นแอปดูดเงินนะคะควบคุมเครื่องโทรศัพท์ ระยะจากระยะทางไกลอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะอย่ากดลิงก์อย่าติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราไม่รู้จักโดยเด็ดขาดนะคะข้อที่3ค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินนะคะอย่างเช่นมิจฉาชีพก็อาจจะหลอกสอบถามเนาะข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนบอกว่าเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลบัตรประชาชนมานะเพื่อที่จะใช้ข้อมูลประกอบการสั่งจ่ายเช็คคืนอันนี้ไม่ได้นะคะอย่าให้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หมายเลขธนาคารนะคะรหัสผ่านหรือว่าจะเป็นรหัส OTP แก่บุคคลปลายสายโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดช่องว่างแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการถูกนำข้อมูลไปลักลอบเข้าถึงบัญชีทางการเงินค่ะข้อที่4จะต้องตรวจสอบข้อมูลกับร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าโดยตรงนะคะเพราะว่าเมื่อเราพบสายเรียกเข้าที่น่าสงสัยก็ไม่พูดคุยต่อแล้วตัดสายทิ้งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยเขาโทรศัพท์มาจากห้างนี้นะคะจากร้านค้านี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะติดต่อกลับไปเองอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้พี่น้องแม่ชนเนี่ยนะคะมีการตรวจสอบเนาะก่อนนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยโดยตรงแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรีเช็คด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้างใดร้านค้าใดนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราได้รับสายเนาะเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในการที่เราจะไปเซิร์ชหาเบอร์โทรนะคะเซิร์ชหาเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละห้างร้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะเพียงแต่อยากจะทราบว่าโทรมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็โทรมาจากเรื่องอะไรแต่ว่าเราจะไม่คุยต่อนะเราก็ไม่ไปทำตามขั้นตอนที่เขาบอกอย่างเช่นเขาขอแอดไลน์นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนเงินนะคะแล้วก็ให้เราทำตามขั้นตอนเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าทำโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนะคะใช้หลอกล่อพี่น้องประชาชนนะคะเอาละค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันนะคะแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราจะไปฟังการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์จากท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะยินดีต้อนรับค่ะพันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับผม
0: ค่ะสวัสดีปริญญาคะวันนี้เย็นวันพฤหัสบดีนะคะที่23กรกฎาคม2569ในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้มีฝนตกๆหยุดๆด้วยแล้วสภาพการจราจรในช่วงเลิกงานเลิกเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับสภาพการจราจรเนื่องจากฝนตกและในช่วงเลิกเรียนนะครับขอรายงานรวมๆนะครับถนนจะเริ่มจากถนนเชียงใหม่ฮอดนะครับถนนเจริญประเทศนะครับถนนแก้วนวรัตน์และถนนห้วยแก้วนะครับโดยรวมนะครับปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับรถเคลื่อนตัวได้ช้าครับเจ้าหน้าที่จราจรบังคับไฟเร่งระบายรถอย่างต่อเนื่องครับส่วนถนนมหิดลถนนเชียงใหม่พร้าวเจริญเมืองโชตนาขาออกครับเร่งระบายขาออกครับโดยรวมสภาพการจราจรโดยรวมรถเคลื่อนตัวได้ดีครับเจ้าหน้าที่จราจรของเราบังคับไฟเร่งระบายขาออกต่อเนื่องครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีรายงานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะ
1: ในช่วงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุนะครับผม
0: จริงๆแล้วไม่อยากให้มีการเกิดอุบัติเหตุเลยเนาะนะคะสวัสดีปริญญาอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของถนนที่เปียกนะคะในช่วงนี้เพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะตกๆหยุดๆแล้วก็มีถนนเปียกก็มีโอกาสที่จะเกิดถนนลื่นได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางสวัสดีปริญญามีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะก็เชิญได้เลยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ประชาสัมพันธ์นะครับถนนโชตนาขาเข้านะครับมีการก่อสร้างทางหนึ่งเส้นทางนะครับมีผลกระทบการจราจรนะครับตามด้วยถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับตั้งแต่แยกลุมโชคครับการก่อสร้างถนนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเสียไป2ช่องทางนะครับมีผลกระทบการจราจรครับผม
0: ค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเผื่อเวลาถ้าหากว่าจะต้องเดินทางผ่าน2เส้นทางดังกล่าวนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะพันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองนะคะสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในถนนในแต่ละเส้นทางในช่วงนี้นะคะในช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนนะคะก็วันนี้มีฝนตกนะคะในบางพื้นที่ดังนั้นอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหันมาใช้รถยนต์มากขึ้นดังนั้นเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของภัยออนไลน์กันต่อนะคะก็แจ้งเตือนภัยนะคะตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็แจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพนะคะมีการนำภาพเอาผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะไปทำเป็นแผ่นประชาสัมพันธ์ปลอมนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรับแจ้งความออนไลน์แล้วก็แนบลิงก์อันนี้ต้องบอกว่าการรับแจ้งความออนไลน์เนี่ยนะคะมีอยู่2ช่องทางเท่านั้นนะคะในกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการถูกหลอกลวงซื้อสินค้าหรือบริการนะคะหลอกให้ลงทุนromance scam hybrid scam นะคะรวมไปถึงหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะหรือว่ารูปแบบของการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยในทุกประเภทถ้าว่าเราเนี่ยนะคะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังคงเพียงพร้ำให้กับมิจฉาชีพนะคะสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือการรีบโทรศัพท์แจ้งไปที่สายด่วน1441นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีอยู่2ช่องทางในเรื่องของการรับแจ้งความออนไลน์ค่ะ1คือหมายเลข1441แล้วก็2คือเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เราพบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะมีการสร้างเพจปลอมนะคะแล้วก็มีการนำเอาภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะไปแปะไว้ด้วยแล้วก็บอกว่าช่องทางการรับแจ้งความออนไลน์นะคะแนบลิงก์ต้องบอกว่าอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะการรับแจ้งความออนไลน์มีอยู่2ช่องทางคือ1441แล้วก็ผ่านเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า www.thaipoliceonline.go.th ค่ะดังนั้นเวลาที่เราไปเจอลิงก์นะคะที่เขาแนบมาเนี่ยถ้าหากว่าไม่สังเกตให้ดีมิจฉาชีพเนี่ยมีการอาจจะมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์เนี่ยนะคะสะกดผิดแค่1ตัวแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไปติดต่อพูดคุยกับมิจฉาชีพแทนแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นถ้าหากว่าเราจะแจ้งความผ่านเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็ต้องรบกวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะตรวจสอบตัวสะกดของชื่อเว็บไซต์ด้วยนะคะwww.thai นะคะไทยก็ T Thailand H Hong Kong AI เนาะไทยนะคะ police นะคะ police online ก็ online ติดกันเลยค่ะไทย police online.go.th เท่านั้นนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยโหสรรหาวิธีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นชื่อเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้าต่างๆเนาะที่เวลาเราจะไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยนะคะมิจฉาชีพก็ไปปลอมนะคะรูปแบบได้เหมือนของจริงเลยนะคะแต่ข้อสังเกตที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งเนี่ยก็คือถ้าว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิเชียลเนาะนะคะเราก็จะต้องดูว่าเขาจะต้องมีชื่อนะคะที่ตรงกับชื่อของห้างสรรพสินค้านั้นๆแต่ปรากฏว่านะคะมิจฉาชีพเนี่ยไปปลอมค่ะปลอมทั้งเพจปลอมทั้งเว็บไซต์ต่างๆนะคะเราก็มีการสะกดผิดไปนิดนึงหรือบางทีสะกดผิดเยอะเลยก็สังเกตนะคะว่าชื่อเนี่ยจะต้อง ตรงกับห้างนะคะสรรพสินค้านั้นๆที่เขาทำเว็บไซต์ออนไลน์ก็ดีแหละแล้วก็เป็นการทำในรูปแบบนะคะของช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนนะคะตรวจสอบดูนิดนึงนะคะว่าการสะกดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยล่อลวงนะคะแล้วก็การช้อปปิ้งออนไลน์ในเว็บไซต์หรือว่าเพจปลอมต่างๆเนี่ยนะคะมิจฉาชีพก็มักจะใช้แรงจูงใจก็คือราคาถูกเกินจริงถูกมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตว่านะคะน่าจะเป็นการหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพแน่ๆเพราะว่าถูกเกินไปถูกเกินจริงนะคะคราวนี้คุณฟังค่ะตอนนี้คุณฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะมีคุณยุพินทักทายเราเข้ามาด้วยคุณวารินนะคะคุณฤทธิ์นะคะคุณสิรินันท์บอกว่าที่แม่ทาลำพูนวันนี้เนี่ยท้องฟ้าสดใสนะคะแล้วก็มีคุณสุทัศน์นะคะคุณสุทัศน์บอกว่าวันนี้อากาศสบายๆเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักที่สันป่าตองนะคะแล้วก็บอกว่าเพลงเพราะนะคะแล้วก็มีคุณพี่ดวงรัตน์ด้วยคุณช้างทองบอกว่าเพลงเนี่ยบ่งบอกวัยเลยนะคะคงเป็นเพลงของคุณมิกกี้เมื่อสักครู่นะคะคุณช้างทองบอกว่าเนี่ยเพลงเนี่ยบ่งบอกวัยเลยนะตอนนั้นวัยรุ่นอยู่นะคะค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆนะคะถึงแม้ว่านานแล้วเนาะแต่ว่านำมาเปิดก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยนะคะแล้วก็มีคุณรินด้วยนะคะคุณสุรินนะคะบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยฝนตกหนักมากเลยโอ้ก็ส่งพลังเป็นกำลังใจให้กับชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านนะคะฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทาง

ก็อีกหนึ่งเพลงนะคะที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะฟ้ายังมีฝนนะคะแต่ว่านั่นเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยก็เน้นย้ำคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยอย่าลืมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ขอเชิญคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะคะซึ่งต้องบอกว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกสิทธิ์การรักษานะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะสามารถมาเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็ให้การบริการเฉพาะในวันราชการนะคะซึ่งก็จะเริ่มในเวลาประมาณ 13:00 นถึง 14:00 นของทุกวันราชการนะคะดังนั้นก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะคะซึ่งสถานที่นะคะที่มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่าที่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกชั้น1อาคาร1โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะไม่ต้องนัดล่วงหน้าด้วยแล้วก็เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการเท่านั้นนะคะคราวนี้ถามว่ากลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างนะคะกลุ่มเสี่ยงก็คือหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะคะผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะผู้พิการทางสมองนะคะหรือว่าผู้ที่มีโรคอ้วนแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะคะผู้ที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการทางสมองผู้ที่มีโรคอ้วนแล้วก็โรคทาลัสซีเมียนะคะสามารถมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในวันเวลาวันราชการตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นนะคะก็ช่วงนี้ฤดูฝนเนาะป้องกันไข้หวัดใหญ่กันนะคะด้วยการไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็จากร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะซึ่งอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไปใช้บริการแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้รับคำแนะนำมาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนนะคะโดยตำรวจภูธรภาค5ก็จะได้รับส่วนลดนะคะชามละ10บาทด้วยนะคะไปชิมก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะซึ่งเขายกมาจากกรุงเทพเลยนะมาตั้งที่เชียงใหม่ดังนั้นนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกันแล้วก็ได้รับส่วนลดด้วยถ้าหากว่าบอกว่าแนะนำจากรายการนะคะคุณฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะเราก็จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้นะคะจากลาไปด้วยเพลงเพราะๆท้ายรายการนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่

0: เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมันอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบประสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นพ.ศ. 2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการริเริ่มแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีพ.ศ. 2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
3: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทําผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

0: เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
5: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวท.เจียงใหม่สำนักงานประ

องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐ

ลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760668

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตะกิติชัยนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายทักทายกันที่0532767493รวมถึงฝากเข้าไปดูข้อมูลนะคะมาตรการกิจกรรมเช็คอินกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะดีมั้ยเธอคือชีวิตและลมหายใจช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายท่านเลยเดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงของกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงหน้าฝนและที่นิยมกันตอนนี้เลยก็คือการเดินป่าไม่ว่าจะไปจุดเช็คอินที่ไหนนะคะเห็นที่ตรงข้างหลังวัดผาลาดหรือจะไปที่ห้วยตึงเท่าก็มีการเดินเหมือนกันนะคะจะไปจุดที่เป็นดอยต่างๆของทางจังหวัดเชียงใหม่มีทางม่อนด้วยมีห้วยกุ๊บกั๊บทั้งแม่แตงก็นิยมไปนะคะดอยหัวหมูผาดอกเซี่ยวแต่เรื่องของการเข้าไปเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคที่อยู่ในป่ามียุงเป็นพาหะก็คือระวังเรื่องของโรคไข้มาลาเรียด้วยเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวโดยมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำโรคหลักเลยเมื่อเข้าไปพื้นที่ป่านะคะก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าอาจจะโดนยุงกัดแล้วไม่ได้มีการฉีดยากันยุงไปทายาแล้วก็มีเชื้อขึ้นมานะคะหลังจากที่เราไปเดินป่ากลับมาเนี่ยต้องสังเกตอาการบางทีอาจจะมีไข้สูงด้วยนะคะอาการของโรคเนี่ยหลังได้รับเชื้อ10ถึง14วันมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะอาจจะต้องมีการนำยากันยุงไปทายาบ้างยาฉีดนะคะสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดแล้วก็เวลามีกางเต็นท์นอนเนี่ยก็ต้องอาจจะมีเต็นท์แล้วก็มีมุ้งมีผ้านะคะที่ทำให้เราเนี่ยปิดไม่ให้ยุงกัดได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอาการสงสัยรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อด้วยนะคะสายด่วนที่กรมควบคุมโรค1422ระวังเข้าป่านะคะต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องของโรคด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางเพราะตอนนี้ก็ยังมีการรณรงค์ให้ร่วมกันดูแลทั้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการเดินป่าเชิงนิเวศระวังเรื่องของสัตว์ระวังเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยแยกขยะแล้วก็บางทีอาจจะต้องเก็บลงมาทิ้งข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันดูแลทำความสะอาดแล้วก็คัดแยกขยะกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำเข้ามาจากอำเภอสันทรายนะคะขอบทเพลงเก่าๆของวง Clash ด้วยเธอคือนางฟ้าในใจรวมถึงบทเพลงเก่าๆที่นำมา arrange ใหม่ค่ะทักทายยันที่053-276-793นะคะประเทศไทยของเรากำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะคะแล้วก็กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือประชาชนวัย46-60ปีกว่า17ล้านคนที่กำลังเข้าใกล้วัยเกษียณแล้วก็แต่ว่าดูจากเงินออมแล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตระยะยาวนะคะตอนนี้ทางกอช.เองก็มีการเตือนว่าเราควรที่จะต้องมีการเก็บออมซึ่งดูจากข้อมูลสะท้อนความเสี่ยงคนวัย46-60ปีมีรายจ่ายเฉลี่ย 8,362 บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง 10,087 บาทต่อเดือนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มต้นที่600บาทต่อเดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้เพียงประมาณ 7.9% นอกจากนี้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นถึง 80-90 ปีแต่เงินออมหลายคนอาจจะเพียงพอนะคะใช้หรือบางท่านเก็บออมแล้วบางท่านหากออมช้าความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณก็จะลดลงด้วยทางกอช.เองก็เลยชวนแรงงานนอกระบบเริ่มออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรทำงานฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะอายุ15-60ปีเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายอย่างเช่นรัฐสมทบเงินออมให้สูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีนะคะหรืออันนึงก็เป็นการออมง่ายเริ่มต้นเพียง50บาทต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาทต่อปีหรือจะเป็นอายุครบ60ปีรับบำนาญรายเดือนตลอดชีพแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเงินออมใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนี่ย 30,000 บาทต่อปีนะคะเพราะว่าการวางแผนเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปสมัครหรือตรวจสอบสิทธิ์ได้ไปดูข้อมูลได้นะคะทางแอปพลิเคชันกอช.หรือว่าทาง LINE @nsf.th counter service ทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม02-049-9000ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลต่างๆให้นะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของทางกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ตอนนี้ก็ยังมีการปลูกฝังให้รู้จักการออมตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีการปลูกฝังเรื่องของการออมก็คืออาจจะนำค่าอาหารให้น้องๆแล้วก็อาจจะเก็บสัก5บาทเริ่มต้นสัก5บาทแล้วมีกระปุกออมสินไว้ให้หรือบางท่านก็อาจจะคิดเรื่องของการวางแผนต่างๆว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเอาเงินไปใช้อะไรบ้างนะคะใช้เรื่องของค่าหนี้สินมีไหมค่ารถค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่ากินหรือว่าค่าซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็ต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้ากันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการวางแผนเรื่องของการออมก็เข้าไปดูได้ที่เพจของกอช.ค่ะ

0: าหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการเปิดตัวพมแคร์ที่จะยื่นเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือเปิดตัวระบบการพลิกโฉมบริการสวัสดิการสู่สังคมดิจิทัลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสามารถที่จะยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ง่ายๆผ่านมือถือตัวเองนะคะเชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็ทางรัฐด้วยค่ะเป็นการเปิดตัวโครงการที่จะขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารสร้างการรับรู้ของระบบพมแคร์ช่วยให้คนที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งระบบพมแคร์เนี่ยจะทำให้มีการคัดกรองแม่นยำขึ้นโปร่งใสส่งเงินช่วยเหลือมือถึงมือประชาชนเร็วขึ้นแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็จะมีการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และติดตามสถานะด้วยตนเองนะคะผ่านระบบของ e-service บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะสามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานระบบดิจิทัลเจ้าหน้าที่พม.เองหรือว่าพม.ก็จะได้ให้ความช่วยเหลือก็คือเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนควรที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC หรือเข้าไปที่ทางพม.ของแต่ละจังหวัดด้วยก็ได้ค่ะมีการช่วยเหลือแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ตอนนี้ก็ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการที่จะให้เข้าไปใช้งานได้ง่ายบนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

0: แต่ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าตั้งแต่เวลานี้จนถึงหนึ่งทุ่มเป็นประจำกุแหลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอู้จักกับคุณผู้ฟังเจ้าด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เตรียมมาฝากโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงงานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเจ้าคุณผู้ฟังสายฝนที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะเจ้าค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็ตกมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงประมาณ5โมงนะเจ้าตอนนี้ก็ยังบ่ยุดเตื้อนะเจ้ามู้ว่าตอนหน้าเวลาเนี้ยที่ต้องเก่งเข้ามานั่งอยู่ในห้องส่งเนี่ยต่างนอกจะเป็นจะใดพ่องนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าแล้วก็ในช่วงที่ฝนตกจะอีกการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกเส้นทางขอความกรุณาไม่เร่งรีบนะเจ้าใจเย็นๆกับการเดินทางกันละกันเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางบอกว่าจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลด้วยความห่วงใยนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าเฮาอยู่กับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าในยามแรงเนาะวันนี้ต้องเก่งเริ่มต้นเลือกเพลงที่มีชื่อว่านอนฟังเสียงฝนมาฝากนะเจ้าเนาะนอนฟังเสียงฝนตอนนี้มาฮู้เหมือนกันว่ามีไผ่ที่พักผ่อนไปตัวแล้วก็ฟังเพลงกันไปตัวพ่องนะเจ้าเนาะก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำเจ้ากินข้าวแรงเกียมของกินมื้อแรงขับรถเดินทางหรือว่าพักผ่อนย่อนใจกันแล้วทำงานกันอยู่นะเจ้าก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำสำหรับแรงวันนี้เจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆคุณฟังมาติดตามกันสักหน่อยแล้วว่าตอนนี้มีฝนตกต่างใดพ่องเอาไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วง 18 นาฬิกานะเจ้าหรือว่า 6 โมงแรงเนี่ยตรวจพบกลุ่มฝนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเฮานะเจ้าบอกว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแม่ฮ่องสอนน่านลำปางลำพูนนะเจ้าซึ่งเจียงใหม่เนี่ยนักเหลือเปิ้นหมดนะเจ้าพื้นที่ที่มีฝนตกในเจียงใหม่นักเหลือเปิ้นหมดเลยบอกว่าจะเป็นตางชัยประการเจียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสารภีอำเภอสับเมืองดอยเต่าอมก๋อยแม่ออนแม่แจ่มห่างดงฮอดแล้วก็สันกำแปงนะเจ้าส่วนที่เจียงไฮตอนนี้มีตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเมืองเจียงไฮอำเภอพานอำเภอแม่สวยแม่สายเทิงแม่ฟ้าหลวงแล้วก็แม่จันนะเจ้าส่วนที่จังหวัดพะเยานั้นตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่ใจภูซางอำเภอเมืองพะเยาแล้วก็อำเภอเชียงคำที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนก็ตรวจพบกลุ่มฝนตัวเช่นกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตางปายแม่ลาน้อยขุนยวมปางมะผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนที่จังหวัดน่านนั้นนะเจ้าตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอทุ่งช้างอำเภอนาหมื่นอำเภอสองแควอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าลำปางตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอวังเหนือแล้วกับเมืองปานส่วนที่จังหวัดลำปูนเจ้าจังหวัดลำปูนเนาะก็ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองลำปูนอำเภอบ้านโฮงแม่ทาลีบ้านทินะเจ้าเนาะหลายพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนเฮามีฝนตกนะเจ้าคุณฟังเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยเลยเฮาต้องบ่ประมาทในเรื่องการเดินทางทรัพย์สินสิ่งของของเฮาที่ถ้ามันโดนฝนแล้วมันจะเสียหายนะเจ้าก็ขอให้จัดเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงเจ้า

วรรณคดีสีชมพูบ่ได้ฟังแจ๊ดเหมือนละเพลงนี้งานจากน้องเปาวลีนะเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าตี้แวะเวียนเข้ามาทักทายอยู่เป็นคู่กันนะเจ้ายามแลน้องน้องเก่งก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปนะเจ้าเปิดเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอำเภอเมืองอยากนักเลยเจ้าฟ้าห้องตัวเจ้าเนาะจะได้ปิกบ้านจัดรายการเสร็จแล้วจะได้ปิกบ้านก่อนนะเจ้าถ้าถ้าป่านนักนะสักตัวใดก็ยังปอไหวแต่ถ้านักๆก็ยังบ่พิกเตื้อดีกว่ารอเวลาต่อไปเนอะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้น้องเก่งมีเรื่องราวข่าวสารที่ได้อู้ได้จากันเนอะเจ้าตะกี้เนี่ยก็ได้รายงานอากาศจากศูนย์อุตุยังไม่ได้รายงานเนอะเจ้าตะกี้เขารายงานเรื่องฝนเอาลืมไปเฉยเนอะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวันนี้มีการรายงานในภาคค่ำนะเจ้าว่าภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนาะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนตั้งแต่แรงวันนี้ก็คือเวลาเนี้ยเป็นต้นไปจนถึงวันพุธภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะเจ้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านบ่มีชื่อเจียงใหม่นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้ก็ยังล่มอยู่นะเจ้าสำหรับเจียงใหม่หลายพื้นที่อำเภอรวมถึงอำเภอเมืองเจียงใหม่ของเฮาตวยเฮามาติดตามวันนี้มีอะยังพ่องนะเจ้าวันนี้ทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะเจ้าก็คือตีนี้นะเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีโทรทัศน์ MBT เจียงใหม่แล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าวันนี้นางเหมือนใจวงใหญ่เจ้าผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3พร้อมด้วยนางนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้ารวมถึงนางปานิสาชัยพรมผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเจียงใหม่แล้วก็คณะผู้บริหารข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่นะเจ้าก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาเจ้าแล้วก็ปัจจัยในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเพื่อที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็สืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เจ้าโดยมีพระอธิการบรรจงพัทรเมธีเจ้าอาวาสวัดหัวฝายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้นะเจ้าวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะเจ้าซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันแล้วก็ช่วงเทศกาลต่างพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทยนะเจ้าโดยมีระยะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงฤดูฝนนะเจ้าก็จะวันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันสำคัญต่างพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะเจ้าซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ได้สืบทอดประเพณีสำคัญก็คือประเพณีถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์นะเจ้าเพื่อใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนนะเจ้าเนาะวันนี้เราก็ได้ไปทำบุญกันมา1ที่ก็คือที่วัดหัวฝายนะเจ้าเนาะรวมถึงเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมบุญกันน้องเก่งตวยนะเจ้าก็จะร่วมถวายผ
ผ้าอาบน้ำฝนเจ้าปัจจัยเพื่อจัดนะผ้าอาบน้ำฝนเครื่องสังฆทานแล้วก็ถวายเทียนพรรษากับวัดสันมะเกียงนะเจ้าตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะนำเงินนะเจ้าถวายตี้วัดสันมะเกียงในวันที่27กรกฎาคมหากว่ารวบรวมได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะหากว่ามีคุณผู้ฟังช่วยกันให้หอมทั้งเก่งก็จะเป็นสะพานบุญนำปัจจัยของท่านไปทำบุญกันต่อนะเจ้าตี้วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์ในวันที่27กรกฎาคมนะเจ้าใครมีใจให้หอมบุญกันต้องเก่งก่อทักทายกันเข้ามา0532767939เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆตี้จะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าแล้วก็พักผ่อนเย็นใจท่ามกลางสายฝนนี้นะเจ้าอาจจะย่างคืออารมณ์ดีสบายอกสบายใจเนาะฝนก็ตกอากาศก็สบายนะเจ้าแต่ที่สำคัญก็คือดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้ฟังทุกท่านตัวเจ้า

เทียนไขไฟฟ้านะเจ้างานเพลงม่วนๆเนาะก็เปิดไปด้วยความน้อยอกหมองใจนะเจ้าว่ายามที่บ่มีไฟฟ้ายามที่ถูกเลือกคือเป็นเทียนไขที่ส่องสว่างมันก็ดูดีมีความสุขคุณผู้ฟังพอมีแสงสว่างที่มันมั่นคงกว่าเปิ้นเข้ามานะเจ้าเทียนไขยางเฮาก็หมดค่าไปเทียนไขไฟฟ้ามันเป็นข้อเปรียบเทียบเนาะเพลงนี่เปิ้นก็จ้างยะนะเจ้าเนาะก็มีข้อเปรียบเทียบเกิดขึ้นเหมือนคนของเหมือนคนเฮานะเจ้าเนาะยามตี้เป็นเทียนไขเป็นแค่เทียนไขก็ยังส่องสว่างได้นะเจ้าแต่ว่าเมื่อถึงวันที่เทียนไขหมดความหมายแล้วนะเจ้าเปิ้นมีไฟฟ้าที่มั่นคงชัดเจนอะเทียนไขก็หมดค่าไปเหมือนคนเนาะเหมือนคนเลยอุ้ยเศร้าฟังไปแล้วก็เศร้าจะอู้ถึงเนี่ยอย่างนะเจ้าอู้ถึงเพื่อเตือนตัวเก่ากับบัจจัยนะเจ้าบัจจัยอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงคุณผู้ฟังเจ้ายามแรงไรตี้ไรตางก็ส่งข้อความมาบอกสารปีฝนตกอำเภอเมืองฝนตกเจียงดาวก็ตกแต่น้อยเดียวนะเจ้าเนาะแต่ว่าในเมืองตอนเนี้ยยังไม่ได้ลุกออกไปดูนอกห้องว่าตกนักตกน้อยจะใดนะเจ้าแต่ว่าตะกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยตกหนักขนาดเลยนะเจ้าเนาะแล้วก็ในช่วงต้นรายการก็มีคุณผู้ฟังรายงานเข้ามาว่าในเมืองฝนตกนักฟ้าห้องตวยนะเจ้าอ้าวดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็เดินทางในทุกๆเส้นทางก็ขอเป็นเส้นทางที่ต้องระมัดระวังบัดประมาทกับการเดินทางเนื้อคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ที่อู้จากกันไปฟังเพลงกันไปนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่กับน้องเก่งทุกช่องทางว่าจะเป็นตัง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ของ DJ เก่งขอบพระคุณนักๆที่อยู่เป็นกู้เป็นกีมแล้วก็ได้เลือกสรรบรรยากาศดีๆบ่ฮือเฮาได้ง่อมได้เหงานะเจ้าอยู่ใจกันไปนะเจ้าแล้วก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นช่วงเวลานึงที่ยามคือคุณผู้ฟังนั้นผ่อนคลายความเครียดกันได้นะเจ้าสำหรับบรรยากาศยามแรงเนาะฝนตกเจี๊ยอาจจะทำให้อากาศบ่ฮ้อนนะเจ้าอากาศเย็นสบายดูแลสุขภาพนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังเตรียมเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยฟังเพลงกันเต็มที่เลยเนาะในช่วงเวลานี้กับเพลงประจำตัว

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากระวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานเพลงสองเพลงที่เฮือได้ฟังกันนะเจ้าแค่คนคุยนะเจ้าเนาะแล้วก็มีสิ่งดีๆจาก PEA มาขั้นกลางน้อยหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ต่อกันกำลังจบไปก็คืองานเพลงขอบใจเด้อนะเจ้าค่อนข้างจะเข้าบรรยากาศได้บรรยากาศเนื้อหาสาระของเพลงก็ต่อเนื่องกันดีนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบงานเพลงนะเจ้าแล้วก็บอกว่าเปิดเพลงได้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ขนาดเลยเนาะขอบพระคุณเจ้าเนาะก็มันติดตามอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันได้นะเจ้าน้องเก่งอยู่กับทุกท่านในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือ6โมงแรงหลังเคารพธงชาตินะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงโมงนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของรายการที่เราจะผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าแล้วก็สร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านไปด้วยกันนะเจ้าเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าขอเพลงชอบฝนของอันดาเดี๋ยวน้องเก่งขอดูก่อนเธอเจ้าเดี๋ยวเปิดให้กันละกันนะเจ้าสำหรับการเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำทำไทยเข้าสู่รายการกันมาก็คือเวลาเบยขนาดเลยคุณผู้ฟังตะกี้ก็ดูเหมือนว่ามันดูเงียบๆนะเจ้ามันเงียบๆนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มที่จะมีบรรยากาศของการติดตามฟังเพลงนะเจ้าฟังเพลงเคล้าเสียงฝนกันไปนะเจ้างานเพลงแต่ละเพลงที่เลือกมาฝากก็จะเน้นไปที่แนวเพลงฟังสบายๆนะเจ้าแล้วก็ทุกเพลงที่นำมาฝากนั้นมีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเข้าไปฟังเพลงกันแหมสักเพลงนึงแล้วก็เดียวปิ๊กมาติดตามในช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเนาะคุณนกรบอกว่าฝนตกซี่นะเจ้าฝนตกแล้วทำให้เฮาอารมณ์ดีเนาะฟังเพลงม่วนๆประกอบกันไปตัวจะย่าเฮามีความสุขกันนะเจ้าเอาละฟังเพลงนี้เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาบอปเปิ้ลบอกว่าขอเพลงชอบฝนแต่ว่าพอเซิร์ชออกมาแล้วมันเป็นฝากฝนของคุณอันดานะเจ้าน่าจะเป็นเพลงนี้เนาะ

ฝากฝนนะเจ้าฝากฝนไปตกใส่คนใจร้ายอีวะนะเจ้าฝากฝนไปตกใส่เธอนะเจ้าเพื่อที่จะเตือนใจเธอสักหน่อยนะเจ้าว่าลืมอย่างไปก่อนะเจ้าก็เติงหากันพ้องก่อเนาะบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่คู่กับเผาเนี่ยมันค่อนข้างจะเมินนะคุณผู้ฟังนะเจ้าอย่างที่มันผูกพันกันมานานนะมันก็คงยากที่จะลืมเลือนกันไปได้ง่ายๆเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ผ่านในเสียงเพลงเจ้าอย่างที่บอกว่างานเพลงกู้เพลงนะเจ้าอันฟังแล้วมันจะมีความหมายเพิ่นจะมีความหมายอยู่ในเสียงเพลงในเนื้อหาสาระของเพิ่นนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังกูทันกูขนนะเจ้าเอาละเจ้ามาถึงช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการกันแล้วงานเพลงฟ้าสางที่พะเยาที่ขอไว้น้องเก่งขออนุญาตติดไว้เป็นวันพุธนะเจ้าวันพรุ่งนี้6โมงแรงหลังเคารพธงชาติเฮาปิกมาปากันใหม่นะเจ้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการและเวลาเกาะเรือบปอที่จะเปิดส่งเพลงแล้วนะเจ้าขอบพระคุณกุท่านกุคนเลยที่อยู่ตัวกันฟังเพลงตัวกันนะเจ้าผ่อนคลายความเครียดในชั่วโมงนี้ได้หลังจากเหน็ดเหนื่อยภารกิจหน้าที่การงานกันมาวันค่ำละคุณผู้ฟังพอมาถึงช่วงนี้ก็อ่ะพักผ่อนกันสักหน่อยนะเจ้าพักผ่อนฟังเพลงนะเจ้าเนาะเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกับเมืองก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่รายการนี้เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ล่ะคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วปากกันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาป้ายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจิมรายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยกองทัพ บกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและขว้างระเบิดไป้บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีเทศบาลตันหยงมัส

0: ตอย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142ล้าน6แสน20ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้29ล้าน2แสน30ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้57ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17ล้าน40ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,030,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้า

0: น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ17ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
1: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40.50 บาทต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560มาตรา50และมาตรา57ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิการยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
3: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า 10,000 รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนการภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
4: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนงานตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
5: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568 โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทําผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการรอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีย์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
10: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา 6:00 นถึง 18:00 นบริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
11: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งขื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำควรวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูละบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูละบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอเข้ามาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุจะไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อพัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตาม

0: อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิทศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคู่เคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569

0: อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทยเสมอมาทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีโดยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดละทิวันพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศสร้างคนดีมีคุณธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปนำโดยนายพระสุโลหันชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailandสนับสนุนการจัดไม้อีเวนต์และการพัฒนาระบบซูเปอร์ไซเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยไทย76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยๆ76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่ากระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในอัตราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา18นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมินทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพันคู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-1เกม17-21 21-16 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮาเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2-0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลธีระรัชกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิกคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิคคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นผ่านนิดคาดหน้ารายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
7: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา20:00 น.ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมพรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการ pre-season สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถานและฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัสสอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
11: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยเดชอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ำมืด20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่อัพสกิลด้าน AI ให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการดำเนินธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภออมก๋อย PEA เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม PEA รวมใจแต่งแต้มสีให้เมืองสวยและปิดท้ายกันที่สปท.3จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาค่ะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดตซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดตเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ำใจนำมาสู่เพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของ AI กันก่อนค่ะพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรม AI เพื่อธุรกิจไทยใช้งานจริงใน1วันเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุคดิจิทัลเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะ
2: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทไอบอทน้อยจำกัดสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายธุรกิจบิทคับจังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมหลักสูตร AI เพื่อธุรกิจไทยใช้งานได้จริงใน1วันเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ประกอบการบุคลากรภาครัฐและ และผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้การใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการดำเนินธุรกิจโดยผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ AI ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นบอทน้อย Voice AI Chatbot และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย AI เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและต่อยอดการตลาดในยุคดิจิทัลทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆด้วยการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต
1: อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ของอำเภออมก๋อยค่ะสำหรับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการนำทัพกันลงพื้นที่อำเภออมก๋อยนำบริการภาครัฐส่งตรงถึงพี่น้องชาวอมก๋อยแบบ One Stop Service ครอบคลุมในทุกมิติค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานภาครัฐและก็รัฐวิสาหกิจค่ะออกหน่วยให้บริการตามบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานค่ะตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนแบบครบวงจรในคราวเดียวแบบ one stop service ทั้งเรื่องของที่ดินแรงงานการเงินการแพทย์การศึกษาการเกษตรปศุสัตว์สินค้าราคาถูกและงานบริการด้านอื่นๆค่ะตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่หรือกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภออมก๋อยเป็นจำนวนมากก็เดินทางมาใช้บริการกันอย่างคึกคักและก็ต่อเนื่องค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการนำบริการภาครัฐลงสู่พื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทำให้ช่วยลดภาระเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายด้วยพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดด้วยตามแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่มุ่งให้ประชาชนมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะเข้าร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมถุงยางชีพให้แก่เด็กจำนวน5รายค่ะมอบเงินสงเคราะห์เด็กให้ครอบครัวยากจน20รายด้วยกันแล้วก็มอบพันปลาให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 30,000 ตัวค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารในอนาคตนั่นเองรวมถึงมีการมอบผ้าห่ม20ชุดพร้อมเสื้อกันหนาวจากสิงอาสาอีก45ตัวเพื่อบรรเทาความหนาวแล้วก็มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดสำหรับดำรงชีพในชีวิตประจำวันค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอห่างไกลค่ะไปต่อกันที่จิตอาสาการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม PEA ร่วมใจแต่งแต้มสีให้เมืองสวยทำความสะอาดแล้วก็ทาสีบนตู้มิเตอร์รอบคูเมืองเชียงใหม่ให้มีความสวยงามรองรับในเรื่องของการตรวจประเมินการเป็นมรดกโลกกันด้วยค่ะเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: นายเมธีบุญพรมผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม PEA ร่วมใจแต่งแต้มสีให้เมืองสวยบริเวณลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีศรี ริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีนายเกรียงศักดิ์บุญพรประเสริฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีบนตู้มิเตอร์ไฟฟ้ารอบคูเมืองเชียงใหม่ให้มีความสวยงามทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนพ่นสีติดประกาศหรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการและสาธารณูปโภคไฟฟ้าเนื่องจากอาจเข้าข่ายฐานความผิดทำให้เสียทรัพย์หรือทำลายทรัพย์สินสาธารณะซึ่งมีโทษตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่หากพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งมอบข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: เราจะไปปิดท้ายกันที่กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาซึ่งจัดขึ้นที่วัดหัวฝายตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3พร้อมด้วยนางนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นางปานิสาชัยพรมผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาและปัจจัยในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีพระอธิการบรรจงพัทรเมธีเจ้าอาวาสวัดหัวฝายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะซึ่งวันเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ฟังจะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ถือได้ว่าเป็นวันแล้วก็ช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะโดยมีระยะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงของฤดูฝนโดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีสำคัญก็คือประเพณีถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงของฤดูฝนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามพร้อมกันค่ะ
3: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
4: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอสันทรายตอนนี้อายชูชาติพูนทองอปมช.จากอำเภอสันทรายอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมชูชาติพูนทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
4: ครับเป็นจะได้บังคับตั้งสันทรายช่วงนี
5: ้ตั้งสันทรายที่ผลไก่ยังไปตะกี้ประเดี๋ยวนี้นะครับฝนก็ตกหนักพอสมควรครับน่าจะพอๆกับในเวียงเนาะในเวียงก็ตกหนักพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าทางกรมอุตุก็หนุนบอกว่าวันนี้จะตกอ่ะนะครับก็ตกแต่นะครับแล้วก็ส่วนในโซนด้านอื่นนะครับของอำเภอสันทรายเองก็จะเป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตานเตียนจำนำพรรษาเนาะแต่ละวัดนะครับก็จะมีกิจกรรมแต่ละพื้นที่ก็จะมีกิจกรรมทั้ง13ตำบลเนาะนะครับทั้ง12ตำบลนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมจิตอาสานะครับเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของในหลวงของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็หลายพื้นที่ก็จะมีจัดกิจกรรมอย่างเช่นอำเภอสันทรายเองเนี่ยในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเกี่ยวเรื่องจิตอาสานะครับทำดีด้วยหัวใจนะครับที่ตำบลป่าไผ่นะครับซึ่งที่ห้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสวนสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนอย่างพวกนี้นะครับก็จะมีทางจิตอาสาของอำเภอสันทรายของเขาไปร่วมงานนะครับทางท่านนายอำเภอนพดลก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการทบทวนสิทธิ์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนเนาะนะครับทางอำเภอสันทรายเองก็ได้แจ้งนะครับให้กับพ่อหลวงกำนันนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนในการทบทวนสิทธิ์นะครับบอกว่าจะเป็นการทบทวนสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ผ่านทางรัฐผ่านเว็บโครงการผ่านธนาคารต่างๆนะครับลงพื้นที่นะครับพ่อหลวงกำนันเนี่ยลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เพราะว่าเพื่อจะมีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเวลาที่ปนท้องว่าจะอะไรเวลาที่เขาไปลงทะเบียนทุกเพื่อนนะครับลงทะเบียนทุกเพื่อนเนี่ยก็จะมีรายชื่อส่งเข้าอำเภอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่ออยู่แล้วก็จะไล่เช็คแต่ละคนว่าติดขัดตรงไหนนะครับแล้วก็มีระเบียบใหม่เข้ามาโดยเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อย่างพวกนี้นะครับก็ต้องไปประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทราบแล้วก็จะให้ปนท้องว่าจะได้กลับคืนมาเป็นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่นมีรถยนต์ตรงนี้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็บอกฮู้นะครับแล้วก็พอมาสมัยนี้เนี่ยชื่อยังไม่ได้ถูกถอนไปเตื้อนะครับเพราะว่าระเบียบเก่าเนาะเพิ่นเอาหมดเลยครับนะครับตั้งแต่มีรถมากี่คันเพิ่นก็จะเอาหมดนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเพิ่นมีระเบียบใหม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอำเภอสันทรายเองก็แจ้งให้กับป้าหลวงกำนันลงสำรวจใหม่นะครับลงสำรวจใหม่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะลงแอปต่างๆนะครับลงหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะเพื่อผ่านเพื่อเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้นะครับตามกฎที่เปิ้ลกำหนดมาอย่างแท้จริงครับ
4: ครับผมในส่วนของตอนนี้หน้าฝนเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนแล้วครับ
5: กับโรคที่มากับหน้าฝนก็แน่นอนบอกพ้นไข้เลือดออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่ของประเทศไทยก็มีบางพื้นที่ที่มีการเป็นโรคไข้เลือดออกหลายรายเนี่ยนะครับแต่มาถึงขั้นที่ระบาดแล้วเอาควบคุมมาได้นะครับก็จะมีอยู่บางตำบลบางหมู่บ้านท่าอันนะครับที่มีผู้ป่วยที่เกิน10คนขึ้นไปนี่นะนะครับเกิน10คนขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็อยู่ในการควบคุมของพื้นที่ของเพื่อนนะครับก็ไม่มีการระบาดใดนะครับแต่ว่าตำบลอื่นๆหมู่บ้านอื่นๆก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอยู่เสมออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทราบว่าสถานการณ์ณเวลานี้เป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเข้าใจครับ
4: ครับผมแล้วมีอย่างจะฝากท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ท้าย
5: ๆช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะถ้าใครคนใดบอกพานะครับก็เอิ้นพ่อหลวงได้นะครับแต่ละพื้นที่เนาะนะครับแต่ละพื้นที่เนาะนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะเอิ้นพ่อหลวงแล้วก็อู้พ่อหลวงได้เนาะนะครับหรือว่าปรึกษาทางด้านอำเภอก็ได้ครับ
4: หมายถึงว่ากรณีสมมติว่าบ้านเขาอยู่ไกลอำเภอต้องสามารถที่จะไปก่อข้อมูลหรือไปปรึกษาตั้งพ่อหลวงกับนั้นได้ไหมครับ
5: ขอพ่อหลวงได้เลยครับพ่อหลวงจะมีแบบฟอร์มครับนะครับพ่อหลวงจะมีแบบฟอร์มตามอำเภอเพื่อจะส่งคือครับ
4: อันนี้ทุกหมู่บ้านเลยครับเนาะสำหรับคนไหนที่ติดปัญหาครับ
5: แม่นครับแม่นครับแม่นครับ
4: อันก็ต้องไปกรอกข้อมูลที่บ้านปลวงต้องเตรียมเอกสารอย่างไปห้องครับกรณีที่แบบ
5: บัตรต้องเตรียมครับเดี๋ยวปลวงไม่ได้เตรียมมึงครับไม่ได้เตรียมมึงครับอ๋ออย่างน้อยก็ต้องเป็นบัตรประชาชนเนาะใบประจำตัวประชาชนของตัวเก่านะครับอย่างใดก็เอามาตัวนะครับเผื่อว่าต้องได้ใจนะครับ
4: สำเนาคู่มูลเลือดอย่างนี้ก็ต้องเตรียมไปครับถ้ามี
5: มาอย่างอื่นก็ต้องเอามาด้วยครับเอาเฉพาะอันสำเนาบัตรอย่างเดียวครับ
4: ครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนติดมีความกังวลนะติดแบบบ่ผ่านซิทต้องไปทบทวนซิทเนาะ
5: แม่นครับแม่นครับครับผม
4: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากไอชูชาติพุนท้องจัดนะครับ
5: ครับยินดีนั่งนะครับผม
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอสันทรายสำหรับวันพูกจะปาท่านผู้ฟังไปอูจาครับพี่ๆอปมชท่านไหนอำเภออย่างรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้และขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
6: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดับเอาสู่วาระภูมิภาค
7: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี2026ถึง2030ณโรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิดLearn to Earnพร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียนซีโร่ดับเอาเพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอา

0: 2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกทหารคอบบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ห่ว

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
4: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
3: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
4: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM9

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่23เดือนกรกฎาคม2569นะครับเอียวสุรชัยกลับมาเพิ่งมาถึงแล้วก็รีบจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสดๆเกือบจะสดนะตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับถ้าพูดยาวเดี๋ยวจะไม่ทันรายการนะฮะให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับ

ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยก็ไปร่วมเป็นกรรมการนะครับสำหรับการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับเขตในวันที่2นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นม.ปลายวันนี้เป็นม.ต้นแล้วก็มีชั้นประถมศึกษาขยายโอกาสด้วยนะครับก็จัดขึ้นอีก1วันมีน้องๆ นักเรียนจาก16จังหวัดภาคเหนือนะครับก็มาประกวดประขันกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าทึ่งในความสามารถของน้องๆ นะครับม.ต้นแล้วก็ประถมปลายเนี่ยนะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับผลออกมาแล้วนะครับผลออกมาแล้วโรงเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในระดับประเทศนะครับตรงกับใจเอี่ยวสุรชัยเลยนะโรงเรียนเพียงหลวง1บ้านท่าตอนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีจังหวัดเชียงใหม่นะครับอีกหนึ่งแห่งก็คือโรงเรียนบ้านปากคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็โรงเรียนที่3คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33บ้านทุ่งพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับได้ผ่านเข้าไปในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะครับได้พักตอนทานข้าวแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็รีบเปลี่ยนชุดนะครับไปร่วมในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเป็นบิดาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รัฐพลนราดิศรท่านปัจจุบันนี้นะครับที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนราดิศรด้วยนะครับครอบครัวของท่านผู้ว่านะและญาติพี่น้องนะครับที่สูญเสียคุณพ่อของท่านนะครับสำหรับท่านเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านก็เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะในปี2545นะครับก็ถึงแก่อนิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะครับเมื่อเวลา 4:15 นาทีนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านด้วยนะครับซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชนด้วยความเสียสละแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมครอบครัวมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอี่ยวสุรชัยยังจำได้สมัยนั้นเป็นผู้ประกาศโทรทัศน์ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านเรียบนราดิศรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะสมัยนั้นก็จะมีข่าวสารราชการอยู่บ่อยๆเราก็จะจำได้นะครับแล้วก็เสร็จจากงานพิธีนะครับก็รีบขับรถมาเพื่อบันทึกเสียงจัดรายการวิทยุนี้ต่อนะครับจะทิ้งรายการวิทยุก็กระไรอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับก็ได้มาทำหน้าที่นำข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยแบบนี้อยู่นะครับฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถาน

0: ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 9

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้ท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังไปเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนะครับจังหวัดเคลื่อนที่นะฮะซึ่งไปจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดนะครับปลัดจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภออมก๋อยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปบริการพี่น้องประชาชนแบบ one stop service นะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็ต้องไปทำหน้าที่พ่อบ้านพ่อเมืองนะครับนะแม้ว่าบิดาของท่านคุณพ่อของท่านจะถึงแก่อนิจกรรมไปนะครับแต่ท่านก็ยังต้องทำหน้าที่ก่อนนะครับเมื่อเช้านี้นำส่วนราชการต่างๆไปร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับได้มีการออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจก็นำบริการของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับไปอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในแบบ one stop service นะครับทั้งด้านที่ดินแรงงานการเงินการแพทย์การศึกษาการเกษตรปศุสัตว์สินค้าราคาถูกแล้วก็งานบริการอื่นๆนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวอมก๋อยเป็นจำนวนมากนะครับและนอกจากนี้นะครับท่านผู้ว่าก็ยังได้นำภาคส่วนต่างๆร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยนะครับมีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพให้แก่เด็กจำนวน5รายมอบเงินสงเคราะห์เด็กให้แก่ครอบครัวยากจน20รายมอบพันปลาแก่ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยยังแหล่งน้ำธรรมชาตินะมอบผ้าห่ม20ชุดเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะฮะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐบาลในการนำบริการจากภาครัฐลงไปสู่พื้นที่เชิงรุกเลยนะครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงรอบนี้ไปบำบัดทุกบำรุงสุขที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดนำมาเล่านะครับวันนี้เล่าสั้นๆก็แล้วกันเล่ายาวเดี๋ยวจะไม่ทันรายการนะครับ

ก็เพราะร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้เอี่ยวสุรชัยก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังเลยนะครับยังจัดรายการด้วยชุดปกติขาวอยู่เลยนะวิ่งเข้ามาห้องบันทึกเสียงทันทีเลยนะครับกลัวว่าจะไม่ทันนะฮะท่านผู้ฟังครับวันนี้ท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีศรท่านรองผู้ว่านะครับก็นำข้าราชการแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมอบรมจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งจัดพร้อมๆกับส่วนกลางเนี่ยมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับได้เป็นประธานอยู่ที่ส่วนกลางนู่นแหละนะครับมีการเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569แล้วก็มีการถ่ายทอดออนไลน์มายังจังหวัดต่างๆด้วยนะครับให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดก็นำข้าราชการภาคีเครือข่ายรับชมแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีแบบออนไลน์กันด้วยนะครับท่านรัฐพลนราดีศรก็อยู่ที่อมก๋อยนะอยู่ที่ว่าการอำเภออมก๋อยก็ออนไลน์กันแล้วก็ท่านชัชวันปัญญาท่านรองผู้ว่าก็อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ร่วมในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับวันนี้เชียงใหม่ของเราเปิดโครงการ Open House ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคเหนือแล้วก็ยกระดับการเรียนรู้สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมสู่สังคมนะครับซึ่งจัดขึ้นที่วัดลัทธิวันหรือว่าพระนอนขอนตาลนะครับเมื่อวันก่อนเอี่ยวสุรชัยเคยนำมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะวันนี้ก็มีท่านอธิบดีกรมการศาสนานะครับนายชัยพลเอี่ยมสุขก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคเหนือนะครับหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวครับพี่น้องประชาชนโอ้โหหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาเด็กและเยาวชนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานพันกว่าคนเลยนะครับคนเยอะเลยนะหลายๆคนบอกว่าสนุกสนานนะครับได้เห็นความหลากหลายของแต่ละศูนย์ที่นำผลงานมาจัดแสดงกันเนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีคุณภาพนะครับเผื่อว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆเด็กๆและเยาวชนจะได้ร่วมกันนะครับในการพัฒนาจิตใจน้อมนำธรรมะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเสริมอีกมากมายจริงๆนะครับวันนี้หลายที่หลายศูนย์ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนงธรรม

มาถึงช่วงท้ายๆของรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เขาก็มีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับจะได้มีโอกาสในการอุทธรณ์นะที่ผ่านมาอาจจะติดขัดนั่นนั่นนี่นี่นะครับทำให้สิทธิ์ของท่านสูญเสียไปแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้มีการทบทวนกันอยู่นะครับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยโดยในเรื่องนี้นะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพูดถึงเรื่องของการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆได้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะครับนะมีหลากหลายช่องทางนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็จะพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสสามารถที่จะเข้าถึงผู้เดือดร้อนจริงๆนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึง31กรกฎาคมเลยนะครับหากมีการแจ้งแก้ไขข้อมูลหรือว่ามีเอกสารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการภายในวันที่16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับฝากบอกกันไว้นะเวลาหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้3ทุ่มเจอกันใหม่นะวันนี้เอี่ยวสุรชัยก็ยังไม่ได้พักนะขอตัวไปทำงานต่องานเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยกันให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
8: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ100 170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่ากับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์ภายหลังการหารือร่วมกับกรมการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิ์เพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาว

0: ธิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสนะฮะวันนี้23กรกฎาคม2569นะครับชั่วโมงหลังก็เป็นประจำคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสนะครับหลังข่าว4ทุ่มเลยแล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมนะคุณหมอออก Facebook ด้วยนะครับสด Facebook Live ของคุณหมอผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปเข้าชมใน Facebook ได้เลยเพื่อนคุณหมอก็ชมได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องไปเสิร์ชหานะฮะเข้าไปที่Facebook ของตัวเองแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรนะก็จะสามารถชมทาง Facebook สดๆคู่ขนานไปกับภาควิทยุได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอได้ยินผมไหมเนี่ยเอ๊ะตายแล้วผมคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ เปิดผิดตัวเปิดไมค์ผิดตัวใส่เสื้ออะไรฝรั่งเศสด้วยเนี่ยอ
3: าเจนต
2: ินาอ๋อใช่อาเจนตินาสีน้ำเงินจบเรียบร้อยฟุตบอลโลก
3: โอ้เรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับผม
3: ดีใจมากเลยครับผม
2: จะได้ไม่ต้องหดจะได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องพบว่าพวง
3: เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเพิ่มเป็น64ทีม
2: แล้ว
3: ครับพี่ฮะ
2: เห็นว่าแข่ง3ทวีปเหรอ
3: โอ
2: ้
3: โหมันจะเตะอะไรกันเยอะแยะฮะ
2: เราก็ต้องเลือกดูเนาะคุณหมอเนาะต้องเลือกดูแล้วล่ะ
3: มัน
2: เยอะเกิน
3: อีก4ปีนี่ยังดูกันไหวนะพี่เนาะ
2: น่าจะพอไหวนะพอไหวก็ตามสภาพถ้าตามสภาพของแต่ละคนเนาะบางคนสภาพแข็งแรงหน่อยก็เอาดูได้หลายแมตช์มากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลือกแมตช์เอาแต่ว่านัดชิงยังไงก็คงต้องยอมอดนอนน่ะ
3: แต่คนไข้ผมบอกว่าหมอยิ่งแก่ยิ่งดูบอลได้ดี
2: อ๋อเหรอเพราะว่าเหตุผล
3: มันคือนอนไม่หลับ
2: เข้าทางเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วเข้าทางเลยโอ้
3: เข้าทางเลยนะ
2: เออ
3: พูดจริงนะ
2: เออ
3: ช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าใครนอนไม่หลับนี่มันสวรรค์เลยนะ
2: สวรรค์เลยโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าแม่ได้ดูของดี
3: ตลอด
2: เออเข้าทางเลยผมว่าอีก
3: ได้เรียนรู
2: ้ครับ
3: คือว่าจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเรานอนไม่หลับนะแต่เราไม่กระวนกระวายอ่ะ
2: เออมันก็
3: จริง
2: ไม่กระวนกระวายมันจะทำให้เรามีความสุขขึ้นนะ
3: ใช่ครับก็หาอะไรทำไปนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยฟังอยู่นะก็ทำใจให้สบายเรานอนไม่หลับไม่เป็นไรแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเนาะ

0: แล้วก็ถ้ายังไม่หลับจริงๆก็หาอะไรเบาๆทำนะฮะส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมมักจะแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆฮะอ่านแบบละเลียดอ่ะอ่านแบบไม่ต้องไปเร่งไปรีบไม่ต้องไปอ่านเอาความอะไรอ่านเอาความแบบสุนทรียนะครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆมีจิตจดจ่ออยู่ครับทุกคำนะฮะทุกความคิดที่มันเข้ามานะครับอ่านไปเรื่อยๆดูว่าคนเขียนเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่ออะไรนะครับไม่ต้องไปรีบจบนะฮะไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรเพราะว่าเราเป็นการฝึกจิตให้มันนิ่งนะครับแล้วมันจะง่วงโดยอัตโนมัติผมรับรองเลยอ่านสื่อเนี่ยนะครับอ่านไปเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากการที่เราไปดูพวกคลิปอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: วันนี้มีคนไข้มาคนหนึ่งนะครับแกบอกแกนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยแกบอกแกดูติ๊กต็อกอ่ะ
1: โอ้ไถไปเรื่อยเลย
0: ไถไปเรื่อยแกบอกแกดูติ๊กต็อกผมบอกไปลบออกเลยแอปติ๊กต็อกเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าติ๊กต็อกมันเป็นคลิปสั้นๆมันเป็นคลิปสั้นๆคือคลิปสั้นๆเนี่ยข้อดีคือมันกระตุ้นโดปามีนได้ดีครับคุณผู้ฟัง
1: กระตุ้นดีกระตุ้นดีครับ
0: มันเหมือนกับว่ามันมีความแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่คลิปสั้นเนี่ยเขาจะพยายามทำอะไรให้มันน่าสนใจใช่ไหมตัดต่อให้มันดูรวดเร็ว
1: ใช่
0: แต่มันจะสั้นๆ
1: ใช่
0: แล้วทีนี้พอมันสั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราโดปามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาไอ้โดปามีนเนี่ยข้อเสียคือช่วงที่หลั่งออกมามีความสุขนะฮะแต่พอมันลดลงอ่ะเราจะกระวนกระวายเราจะต้องแสวงหาต่อจะเห็นว่าคนถ่ายติ๊กต็อกอ่ะจะถ่ายไปเรื่อย
1: ถ่ายไปทั้งคืนบางที
0: ไปอันนู้นมันจะถ่ายไปทั้งคืนเลย
1: ครับใช่
0: เพราะพอเวลาเจออันใหม่โดมีมันก็หลังทีฮะพอจบโดมีมันก็ตกอย่างเงี้ยแล้วมันจะติดเรื่อยๆเพราะนั้นคืออันนี้ในมุมหมอสมองนะ
1: ครับ
0: คือไม่ค่อยชอบอะไรที่ดูแบบสั้นๆแบบเนี้ยคือไม่เฉพาะ TikTok นะเดี๋ยวนี้มีหมดอ่ะ YouTube Facebook มันจะมีช็อตๆเป็นช็อตอย่างเงี้ยเป็นช็อตเป็นรีลอะไรแบบเนี้ยครับก็อย่าไปดูเยอะมันจริงๆแล้วบางทีดูก็ไม่รู้ว่าของข่าวจริงข่าวปลอมอะไรยังไงเนาะแล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช
0: ่ก็เอามาปากว่ากลางคืนนอนไม่หลับทำใจให้สบายนะครับเดี๋ยวมันหลับเองคือคนเราถ้ามีความสุขตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาจะนอนกี่โมงก็ไม่มีปัญหาครับผมนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปดูนะนะครับแต่ใครที่นอนไม่หลับโอเคพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับครับวันนี้มีข่าวสุขภาพที่น่าสนใจจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐบอกว่าให้เช็คเลยครับว่าท่านที่เป็นโรคต่อไปนี้นะครับ4กลุ่มอาการนี้นะครับไม่ควรจะดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบโดยไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยปูพื้นนิดนึงก่อนนะฮะว่ากาแฟเนี่ยมันทำให้เราไม่ง่วงได้ยังไงกาแฟเนี่ยมันจะไปบล็อกนะครับสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนฮะปกติไอตัวอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกมาตามธรรมชาติแล้วของเราอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ในสมองเนี่ย
1: ครับ
0: คืออะดีโนซีนเนี่ยมันจะทำให้เราง่วง
1: อ๋อครับ
0: มันจะออกแบบตอนกลางคืนหรือว่าเราที่เราทำอะไรเหนื่อยๆแบบเนี้ยครับแต่พอดีไอตัวกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยนะฮะมันจะไปยับยั้งอะดีโนซีนรีเซปเตอร์คือมันไปแย่งจับอ่ะมันไปแย่งจับกับไอตัวรับของสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนในสมองเราเนี่ยพอมันไปแย่งจับปุ๊บนะครับอะดีโนซีนก็จับไม่ได้พอจับไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะไปกระตุ้นนะครับเพิ่มความตื่นตัวพอมันไปยับยั้งปุ๊บอะดีโนซีนจับไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกับว่ามันตื่นตัวมันกระฉับกระเฉงนะครับเพิ่มสมาธินะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวนะครับเพราะนั้นบางคนกินคนที่เป็นไมเกรนกินกาแฟแล้วจะดีขึ้นก็เพราะว่าไมเกรนมันจะเส้นเลือดมันขยายตัวแล้วนะแต่กาแฟเนี่ยมันจะทำให้สารหดตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวกาแฟมันเองเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวอื่นด้วยครับเช่นมันจะไปเพิ่มเรื่องของโดปามีนนะครับทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวนะครับตื่นเต้นเพิ่มนอยพินิฟรินเนี่ยอันนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ใจจะสั่นชีพจรจะเต้นเร็วนะครับ เพิ่มอะซิทิลโคลีนอาจจะทำให้เราจดจ่อนะครับมีความจำที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพ พิ่มกลูตาเมตทำให้เพิ่มการทำงานของสมองนะครับ
1: ครับ
0: กระตุ้นระบบซิมพาธิกนะฮะก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มการปลดปล่อยแคลเซียมด้วยนะครับนะเพราะนั้นในไทยรัฐเนี่ยครับบทความเนี่ยเขาก็เลย ออกมาเตือนนิดนึงว่าจะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรค4โรคนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะครับโรคแรกนะครับคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับหรือว่าอาริทเมียนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังการดื่มกาแฟโดยเฉพาะผู้สังเกตว่าดื่มกาแฟไปแล้วมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นระรัวเต้นไม่ตรงจังหวะเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันนี้จะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยคำแนะนำก็บอกว่าห้ามดื่มถ้าดื่มกาแฟแล้วใจสั่นทุกครั้งเนี่ยให้ลดหรือหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับให้สังเกตอาการตนเองเนาะแล้วถ้าใจสั่นผิดปกติก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้โรคที่1กลุ่มโรคที่2ครับคือโรคไตเรื้อรังระยะที่4ถึง5นะครับนะแม้ว่าคาเฟอีนเนี่ยจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ว่ากาแฟบางชนิดเนี่ยนะครับจะมีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับในปริมาณสูงนะครับเพราะนั้นคนที่โรคไตระยะที่4ที่5เนี่ยปกติเขาจะขับตัวโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยออกมาได้น้อยอยู่แล้วเวลากินกาแฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีสารพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ก็ถ้ามีสารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับเพราะนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยข้อที่3ครับโรคนอนไม่หลับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยของเดิมคุณนอนไม่หลับอยู่แล้วนะดีคุณไปกินกาแฟเข้าไปคุณออกไปบล็อกอะดรีโนซีนยิ่งแล้วเลย
1: เสริมเข้าไปอีกครับ
0: ใครที่นอนคือเวลาคุณนอนไม่หลับอ่ะผมอธิบายหลายรอบแล้วนะการนอนไม่หลับหมายถึงเรากลัวเรากังวลกับอะไรสักอย่างนึงมันกระตุ้นระบบซิมพาเทติกอยู่แล้วนะครับเราก็จะตื่นตัวนอนไม่หลับแล้วพอไปกินกาแฟมันยิ่งไปกระตุ้นระบบซิมพาเทติกยิ่งเข้าอีกครับเพราะฉะนั้นคนนอนเป็นโรคนอนไม่หลับนี่กับกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยเฉพาะหลังกินหลังตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับห้ามเลยนะครับและโรคสุดท้ายครับคือกระดูกพรุนนะครับนะอย่างที่บอกก็คือว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณมากเนี่ยมันจะขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณสูญเสียแคลเซียมมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นทั้ง4กลุ่มโรคที่อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่จริงๆก็ไม่ใช่ข้อห้ามแบบยิ่งยวดนะครับ
1: ค
0: ือแต่ว่าพูดจริงๆคือตัวกาแฟที่เรากินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบแข็งแรงอะไรขึ้นหรอกนะครับมันเป็นแค่ฤทธิ์ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วไอ้ตัวอะดีโนซีนที่มันเป็นบล็อกอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละพอคาเฟอีนมันหมดฤทธิ์นะครับอะดีโนซีนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้เราง่วงเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราดื่มกาแฟที่มันยังออกฤทธิ์อยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นนะครับดื่มเท่าไหร่ถึงจะไม่มีอันตรายนะครับ องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าให้ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน400มิลลิกรัมครับคุณผู้ฟังครับต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันนี่ถ้าเทียบเป็นหน่วยกาแฟที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะดื่มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเป็นกาแฟดำนะฮะกาแฟดำธรรมดานะครับจะมี1แก้วเนี่ยจะประมาณ95ถึง150มิลลิกรัมถ้าเป็นกาแฟดำนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าชงแบบข้นๆนิดนึงนะครับไปซื้อแก้วใหญ่ๆตามร้านกาแฟดังๆนะอันนั้นนะอาจจะขึ้นไปถึง150ถึง200นะครับถ้ากาแฟกระป๋องนะฮะกาแฟกระป๋องนึงเนี่ยจะประมาณ75ถึง90มิลลิกรัมนะครับคือหมายถึงว่าจริงๆอ่ะเรากินกาแฟแบบทั่วๆไปนะช็อตแบบไม่ได้มากเกินไปกินได้วันละ4แก้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอันตรายมากแต่ประโยชน์มันก็ยังต้องพิสูจน์กันอยู่เพราะมันออกฤทธิ์ชั่วคราวแต่ว่าถ้าคนที่มี4กลุ่มโรคนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็เอามาฝากจากไทยรัฐนะครับ
1: ครับผมโอเคครับ
0: คุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับมาที่ประเด็นฮอตฮิตนะครับก็คือมีข่าวที่คนไข้เจ็บหน้าอก นะครับไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นหรอกนะครับเป็นแค่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ไม่ได้ทำขึ้นฟ้าหัวใจไม่ได้ตรวจเลือดอะไรพอกลับมาบ้านก็
1: เรียบร้อย
0: ชีวิต
1: ครับ
0: ครับผมนะครับก็มีแบบคือมันมีภาพสะเทือนใจอ่ะพอหลังจากตรวจเสร็จปุ๊บยังไปรับลูกเลยนะครับไปรับลูกวันนั้นแล้วก็ตอนเย็นก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามที่ว่าทำไมคุณหมอถึงไม่รู้นะครับว่าเคสเนี้ยมีอาการเหมือนจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะทั้งที่ญาติก็แจ้งนะว่ามีอาการนะผมก็วิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางนะคือยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะพูดจากประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได
1: ้
0: นะครับว่าอาการเป็นโรคหัวใจเนี่ยทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้ทั้งที่เป็นโรคที่อันตรายมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอ้คำว่าโรคหัวใจที่เราคุยกันเนี่ยหมายถึงโรคหัวใจขัดเลือดนะครับหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะฮะ coronary artery disease นะครับซึ่งอาการที่เป็นอาการเด่นนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันดีเลยนะครับก็เรียกว่า angina pectoris นะครับเป็นอาการที่เป็นคลาสสิกของมันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอาการแบบนี้3ข้อนะฮะคุณฟังฮะจะมี3ข้อนะ1จะมีเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะกดบีบนะครับกดบีบนะฮะเยื้องมาทางด้านซ้ายนิดนึงเหมือนอะไรหนักๆมาทับมันจะไม่ได้เจ็บจี๊ดนะฮะมันจะเจ็บแน่นๆ อาจารย์ผมสอนว่าเหมือนกับช้างเหยียบนะฮะกระจกมันจะเหมือนกับอะไรมันแน่นแบบรัดเลยนะครับข้อที่2คือเวลาออกแรงหรือเวลาเครียดเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นมากจะกำอัดจะกำเริบตอนนั้นนะครับแล้วก็อาการก็มักจะดีขึ้นเมื่อมีการพักหรือว่าอมยาอมใต้ลิ้นนะครับในกลุ่มพวกในโตคิเตอรีพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมเช่นมีอาการร้าวลงแขนซ้ายนะครับร้าวขึ้นไปที่กรามนะฮะอาจจะมีอาการเหงื่อแตกนะฮะใจสั่นนะครับหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะค่อนข้างจะค้างไว้นานนะครับคือถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคลาสสิกแองเจน่าเพกโตริสนะครับถ้ามีอาการแบบนี้แนวทางคือคุณหมอเนี่ยก็จะต้องสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเขาก็จะเอาไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับเบื้องต้นเนี่ยจะเป็น EKG นะครับหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมันจะโชว์ได้นะครับถ้าเห็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตีบเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของ ST elevate นะครับคือมันจะดูแกรกจากตัวกราฟเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่ากราฟยกนะหมอเราจะรู้กันดีนะว่า ST elevate เนี่ยคือมันยกแล้วนะ ST ยกตัวพอยกตัวปุ๊บเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปก็คือจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันแนวทางการรักษาก็มีทั้งการฉีดยาสลายริ่มเลือดนะครับที่อุดตันครับแล้วก็แนวทางมาตรฐานอีกอันนึงก็คือส่งไปส่วนหัวใจนะครับเพื่อลากริ่มเลือดเนาะนะส่งไปส่วนหัวใจเพื่อเอาริ่มเลือดนี่ออกมานะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีเลือดเนี่ยเข้าไปไหลเวียนทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งนึงซึ่งต้องทำด้วยความเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าโกลเด้นพีเรียดเนี่ยมันจะอยู่ภายใน120นาทีหรือ2ชั่วโมงหลังจากมีอาการนะครับยิ่งถ้าปล่อยไว้ช้าเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นนะครับ
1: อัน
0: นี้จะเป็นอาการคลาสสิกนะครับแต่กลุ่มที่วินิจฉัยได้ยากก็มีครับเขาเรียกว่า typical angina pectoris ครับคือหมายถึงว่าเขาจำคนไข้เนี่ยจะไม่ได้มาด้วยอาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกแบบชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการแบบที่มันทับซ้อนกับโรคอื่นนะฮะไปดูกันว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเช่นอาจจะมาด้วยการจุกแน่นลิ้นปี่ครับจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยจะสับสนกับเป็นโรคกระเพาะมากเลยเพราะว่าหัวใจมันจะเยื้องมาด้านซ้ายใช่ไหมเวลาจุกแน่นลิ้นปี่ปุ๊บถ้าเราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับมีอาการปวดกรามนะครับคือถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยจะร้าวจากหัวใจขึ้นไปกรามใช่ไหมแต่บางคนปวดจากการอย่างเดียวนะครับบางคนก็มีแค่ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดแขนนะครับอย่างเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีเรื่องของอาการปวดแขนปวดมือ หมือนกับเขาส่งจะส่งไปหาหมอกระดูกด้วยซ้ำตอนแรกอะนะครับอาจจะมาด้วยอาการปวดอย่างเงี้ยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับหายใจไม่อิ่มไม่เชิงเหนื่อยแต่ร
1: ู้
0: สึกแบบมันหายใจไม่อิ่มมันบอกไม่ถูกนะครับ อาการพวกนี้ครับเป็นอาการที่เราเวลาเราทบทวนเคสเนี่ยเวลาเจอผู้ป่วยที่มิสแอนโทรฟิกหรือที่แชร์ไม่ได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอแบบนี้ครับคือเป็นatypical angina ที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยห้องฉุกเฉินทุกห้องเนี่ยเขาก็จะมีการปรับแนวทางการวินิจฉัยแล้วนะเพราะว่าถ้าเจออาการไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจไปก่อนในแนวทางปฏิบัตินะในหลายโรงพยาบาลที่ผมไปดูเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะปรับแนวทางแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไข้เป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับก็จะต้องทำ EKG ไปก่อนเพราะว่าการทำ EKG เนี่ยมันเป็นการตรวจที่มันไม่มีอันตรายอะไรนะครับมันเป็นแค่เอาโพรบเนี่ยนะครับมาติดที่หน้าอกเราเท่านั้นเองมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยมันจะทำให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วถึงแม้จะไม่เจอนะฮะถึงแม้ว่าขึ้นแล้วหัวใจจะยังไม่มีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเจาะเลือดมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยเขาจะไปวัดตัวเอนไซม์ของตัวกล้ามเนื้อที่มันสลายตัวออกมาถ้ามันเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะสลายออกมามันก็จะทำให้เราตรวจวัดได้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการแบบนี้มีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นเคสที่เป็นประเด็นนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมาด้วยอาการ atypical angina นี่แหละนะครับคืออาการที่ไม่ชัดเจนนะครับนะก็เอามาฝากด้วยกันนะครับว่ายังไงเนี่ยบอกคุณหมอไว้ก่อนนะฮะว่ามีอาการเหนื่อยมีอาการอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะก็เลยเอามาฝากครับสำหรับโรคของหัวใจนะครับที่อาการที่ดูไม่ค่อยชัดเจนครับพี่บุญครับ
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับโรคหัวใจมันอันตรายนะถึงตายครับเพราะฉะนั้นคนไข้เองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองก็ต้องติดตามดูแลแล้วก็ติดตามตัวเองตลอดนะครับไปหาหมอก็ต้องบอกให้ชัดเจนหมอก็ต้องเผื่อเรื่องของการวินิจฉัยที่อาจจะร้ายแรงด้วยนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรขออนุญาตเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะสมุนไพรขอเป็นพรุ่งนี้เนาะช่วงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมาก่อนนะครับหลังเบรกครับเปิดสปอร์ตสัก 4-5 ตัวจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะจดเอาไว้ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลย02-290-0473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ยุ่งต้องเจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางคุณหมอมาก่อนเชิญครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473ครับโทรจากไหนครับ
7: สวัสดีค่ะโทรจากเชียงรายค่ะ
0: เชียงรายเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
7: อ๋อค่ะคือของคุณแม่เนาะคุณแม่เขาเป็นโรคหัวใจนะคะทานยาวาฟารินแล้วตอนนี้หมอเขาจ่ายยากาบ้าเพนตินเนี่ยค่ะเราทานด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
8: ทานได้ครับผม
7: ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
8: ไม่มีครับไม่มีครับกาบ้าเพนตินกับบอกปริทานได
7: ้ครับโทษนะคะยานี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
8: ตัวกาบ้าเพนตินใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
8: กาบ้าเพนตินจะช่วยลดอาการปวดรากประสาทลดอาการพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังก็ได้ครับ
7: ซึ่งเขาเป็นโรคเกาเนาะโรครุมาตอยนี่ก็ทานได้ใช่ไหมคะ
8: ทานได้ครับแต่ว่าต้องไปถามคุณแม่ตอนที่ไปเจอหมออ่ะว่าคุณแม่ไปเล่าอะไรให้หมอเขาฟังก็ถึงจ่ายกาบ้าเพนติน
7: เนี่ยเขาไม่ได้ถามอะไรอะค่ะเขาบอกว่ากินยานี่กาบ้าเพนตินนี่นะเป็นยาอะไรนะยาวิตามินว่ะเขาว่าแบบนี้นะ
8: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังนะ
7: ค่ะ
8: คือคุณหมอที่เขาจ่ายยาเนี่ยผมเดานะคือหมอทุกคนอ่ะเวลาเขาจ่ายยาเนี่ยเขาจะมีเป้าประสงค์ว่าจะใช้ยากลุ่มนี้ทำไมซึ่งส่วนใหญ่เป้าประสงค์เนี่ยเขาจะได้จากประวัติที่ฟังคนไข้เล่าหรือสิ่งที่เขาเจออย่างกาบ้าเพนตินเนี่ยเรามักจะใช้ในกลุ่มที่ปวดเส้นประสาทครับเช่นชาปลายมือปลายเท้าเจ็บเสียวแสบร้อนหรือว่าปวดเรื้อรังส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มนี้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาสั่งเนี่ยเพราะข้อบ่งชี้อะไรเนี่ยจะตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ากาบ้ากับวาฟารินกินคู่กันได้ไหมกินได้ครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องกินก็ไม่ต้องกินครับกาบ้าครับ
7: กาบ้าเราไม่กินก็ได้นะคุณหมอเนาะ
8: ใช่สิครับ ไม่ต้องกินก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ต้องกินเลยครับ
9: กาบาเพนตินมันกินแล้วแก้อะไรคุณหมอ
8: มันแก้เนี่ยฮะเจ็บเส้นประสาทปวดลากประสาทปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังชาปลายมือปลายเท้ามันจะประมาณนี้ครับ
9: ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินเนาะ
8: ไม่เป็นไม่ต้องกิน
9: จ้าจ้าเคลียร์ไหมหมดยังเนี่ยมีอะไรอีกเชิญเชิญถามต่อครับเชิญครับ
10: ปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่าแล้วก็เขาไม่ได้ถามยายเขาถามคนตามยายไปอ่ะคนตามยายเขาก็ว่าอะไรไม่รู้เนาะเขาก็เลยจ่ายยานี่ให้เนี่ยเขาบอกว่าญาติมาแต่วันนั้นญาติไม่ได้ไปส่งไม่ขอคนข้างบ้านไปส่งเนี่ย
8: ก็ไม่รู้ล่ะแสดงว่าเขาได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาผมบอกเลยรีบร้อยฟังนะว่า
10: ค่ะ
8: กาบ้าเนี่ยมันจะจ่ายเพราะอย่างเงี้ยมันต้องได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งถ้าคุณป้ามีการป้ามังผ่านเลยครับไม่มีอันตรายให้มังผ่านก็ได้ครับ
9: ไม่ใช่วิตามินนะไม่ใช่วิตามินไม่ควรจะกินไม่มีปัญหาไม่ควรกินนะครับ
10: ค่ะ
9: โอเคอ่ะมีคำถามอื่นอีกไหม
10: ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณ
9: ไม่มีนะเคลียร์นะ
8: ค
9: ่ะคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอจะเรียนถามว่าถ้าเราทานวิตามินแบบมีแมกนีเซียมมีแอสตาแซนทินมีวิตามินซีแล้วก็มีเอ็กเซดบีอะค่ะวิตามินบีรวมแล้วก็มีเซนทัมอะถ้าทานแบบนี้แล้วมันจะทำให้ประจำเดือนมาไหมคะ
8: ม
11: ันจะกระตุ้นให้ประจำเดือนมาไหมคะ
8: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลย
11: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
8: ครับผม
11: อ๋อ
8: มันไม่มีฮอร์โมนไงครับมันไม่มีฮอร์โมน
11: อ๋อถ้าเรามีฮอร์โมนล่ะคะ
9: ถ้ามีฮอร์โมนก็มีประจำเดือน
8: มีฮอร์โมนก็อันนั้นมันก็จะเป็นการกินฮอร์โมนเพื่อปรับประจำเดือนก็คนละเรื่องกับวิตามินนะครับ
11: อ๋อค่ะแต่ถ้ากินแล้วเพื่อให้ประจำเดือนมานี่ไม่เกี่ยวนะ
8: โอไม่เกี่ยวครับผมครับ
11: ค่ะค่ะเป็นพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
9: โอเคครับ
11: สวัสดีค่ะ
9: ครับผมครับผมดีครับนะเรื่องยานี่สำคัญนะจะอะไรเข้าปากเราเนี่ยต้องศึกษาทำความเข้าใจนะมีข้อสงสัยถามคุณหมอนะถามวิทยากรในรายการได้นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: ครับสวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับ
12: เป็นป่วยเป็นภาวะจิตเวชครับผม
9: ฮะจำได้เป็นจิตเวชอยู่มีอะไรถามเลยครับไม่
12: มันท้องผิดคุณหมอครับ
9: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมช่วยปิดวิทยุก่อนแล้วฟังแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เสียงจะได้ไม่ต้องกล้องเข้ามาเล่าปัญหาให้ฟังใหม่แล้วถามคุณหมอใหม่เชิญครับ
12: คุณหมอครับมันมีอาการแบบท้องผูกครับผม
8: ครับผม
12: ครับแต่แล้วก็ไม่เผื่ออาหารครับครับ
8: ครับยังไงนะฮะแล้วยังไงฮะ
9: ท้องผูกแล้วยังไงครับต้องการอะไรครับ
12: มันก็นอนไม่หลับครับผม
9: ท้องผูกแล้วนอนไม่หลับ
12: ครับ
9: คุณหมอซักเลยครับ
8: แล้วยังไงต่อฮะจะถามว่าจะให้ช่วยอะไรครับ
12: คือทานยามาแล้วประมาณ14ปีแล้วครับ
8: อ๋อฮะครับ
12: ครับ
9: จะให้คุณหมอแก้ไขในประเด็นไหนครับให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาประเด็นไหนครับ
12: ท้องผูกนี่มันทานน้ำขิงได้ไหมครับ
8: ทานได้ครับทานได้แต่ก็ไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
12: คุณหมอครับก็คือแพทย์จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่14สิงหาเนี่ยแหละครับพี่อำเภอเสนานิคมมาเจริญแหละครับ
8: ก็ไปตามนัดนะครับ
12: ครับ
8: กินผักเยอะกินผักให้มาก
12: ผัก
8: ให้มากกินอาหารให้มันหลากหลายนะครบ5หมู่เข้าไว้นะครับ
9: ผักครึ่งนึงอย่าอื่นครึ่งนึงน้ำก็ดื่มให้ได้ลิตรครึ่ง2ลิตร
12: ครับครับทานครับคุณหมอครับแต่ผมก็ทานน้ำน้อยอยู่ครับ
9: ก็
12: ก็ดื่มน้ำน้อยครับผม
9: ก็ต้องทานเพิ่มครับโอเคเนาะเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับ โอเคครับสายอื่นที่รออยู่มีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ
8: สว
13: ั
8: สดีค่ะเป็นไง
13: ฉันมีเรื่องจะถามหมอหน่อยนะ
9: ช่วยปิดวิทยุหรือแม่ก็เดินมาห่างๆวิทยุครับเสียงมันสะท้อนเข้ามา
13: คือหลานน่ะเขาไปสอบในแพทย์เนี่ยสอบแพทย์อ่ะดีพอเข้าห้องสอบแล้วเขาไม่มีที่นั่งไงแล้วเขาก็ไปถามผู้ที่ว่ารักษาดูแลอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีที่นั่งก็ไม่มีสิทธิ์สอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็ช็อกเลยครับแล้วก็กลับบ้านกลับไปที่พักพอที่ไปถึงที่พักเขาก็คิดอะไรมากมายอ่ะพอเพื่อนเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาก็มาดูเขาก็ไปเปิดประตูรับเพื่อนแต่เพื่อนเอาอาหารมาให้ไว้หน้าห้องเต็มเลยพอเสร็จแล้วเขาก็เพื่อนไปแล้วเขาเปิดประตูดูอ่ะโอ้โหเพื่อนมาเขาก็นึกได้ว่าเขานี่เพ้อไปมากอ่ะเขาก็รู้สึกตัวเขาเนี่ยมีความผิดปกติอ่ะเขาก็ปรับตัวแล้วตอนเช้าเขาก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วก็รักษามานานตลอดอ่ะแล้วเนี่ยเขาจะได้ยาจิตเวชพอเนี่ยประมาณ3ปีที่เขารักษาตัวมาเนี่ยแล้วก็เรียนในห้องของเขาเองอ่ะนะเรียนเองอ่ะแล้วก็ไปสอบแพทย์ได้แล้วก็ติดเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาไหมเราเขาไปเรียนเนี่ยอยากหาหมอขนาดนี้
8: สอบติ ดคณะแพทย์
13: เ
8: หรอคร
13: ับ จ้าเขาติดแพทย์อ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีปัญหาไหมต้องถ้าเขาเรียนแพทย์เนี่ยมันเรียนเยอะนะ
8: โอเค
13: ก็อยากรู้อ่ะ
8: ครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ในอดีตตอนผมเรียนแล้วกันเนาะคือก่อนเข้าอ่ะเขาจะมีการทดสอบสุขภาพจิตเขาจะมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนคัดกรองเบื้องต้นแต่ก็มันก็พูดจริงๆว่ามันก็ตรวจอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกทีนี้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่เรียนระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าการเรียนหมอช่วงปีแรกๆเนี่ยอาจจะได้เพราะว่ามันเป็นการเรียนในห้องเรียนแต่พอขึ้นปี4ต้องไปเรียนกับผู้ป่วยนะครับเขาเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันต้องแบบใช้ทักษะหลายอย่างนะแล้วการจัดสรรเวลาการพักผ่อนก็จะน้อยบางคนจะออกมีอาการตอนเนี้ยนะครับพอเข้าปี4ปี5ปี6เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีความเครียดได้ซึ่งถ้ามีประวัติแบบเนี้ยครับผมแนะนำว่าควรจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนคือปกติเข้าไปเนี่ยเขาจะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่เหมือนครูประจำชั้นอย่างเงี้ยครับเป็นอาจารย์ปรึกษาต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเรามีประวัติแบบนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษากินยาอันนี้อยู่นะครับ
13: เขารักษาตัวมาตลอดแล้วเขาก็เรียนตัวเองนี่แหละ
9: ใช่เดี๋ยวฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะฟังคุณหมอไปก่อนฟังก่อน
8: คือผมคิดว่าถ้าสอบได้แล้วผ่านการทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะเรียนได้เพราะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆก็สามารถจะดีขึ้นได้นะครับถ้าเรากินยาแล้วก็พักผ่อนปรับการเยียวยาทางจิตอย่างถูกวิธีนะครับถึงแม้ว่าโอเคเรียนแพทย์มันอาจจะกระตุ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะบางคนเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขามีความสุขเขามีเขาเรียกความตั้งใจอ่ะที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณป้าอย่าเพิ่งกังวลไปถ้าสอบเข้าได้ก็ลองให้น้องเขาเรียนดูก่อนแล้วว่าเขาอยากเรียนเนาะแต่ว่าเราจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นน่ะหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ทานยาอยู่อะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับครับ
9: โอเคไหมเข้าใจไหม
13: จ้าขอรู้มั่งนี้ก่อนจะได้บอกเขาย
9: ัง
13: ไงพี่ก็บอกให้คุณมาเข้าเขาจะเปิดได้ไหมเขาอยู่กรุงเทพ
9: อะไรนะ
13: ว่าจะก็ฟังด้วยเนี่ยที่ถามเนี่ย
9: อ๋อ
13: ขอบคุณมากหมอมากค่ะ
9: แล้ว
8: ยินดีด้วยนะครับ
13: จ้าขอบคุณจ้า
9: อือหือครับก็เก่งเน
8: า
9: ะ
8: ก็ดีเลย
9: เออสอบหมอได้ด้วยด้วยตนเองเลยนะเนี่ยเรียนด้วยตนเองเหรอเก่งนะเก่งนะเออเรียนด้วยตนเองแล้วสอบได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริง
8: ๆสู้ๆนะครับน้องคร
9: ับโอเคโอเคครับก็อย่างที่คุณหมอทวนอีกทีเผื่อเขาฟังอยู่คุณหมอทวนอีกนิดนึง
8: ก็คือเรียนได้ครับทำใจให้สบายนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว
9: ้โอเค
8: ว่าตอนนี้เรากินยาอะไรอยู่บ้
9: าง
8: แต่ถ้ารู้สึกเครียดยังไงให้รีบบอกนะครับ
9: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะก็จะเรียนถามคุณหมอเสียคือเป็นคนชอบท้องอืดนะฮะทีนี้ท้องอืดพออืดมากนี่มันก็หายใจไม่ทั่วท้องมันเนื้อหายใจอยู่ตรงครึ่งท้องตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับหัวใจไหมล่ะ
8: ถ้าเป็นท้องอืดแล้วหายใจไม่ทั่วท้องส่วนใหญ่ไม่ใช่
14: ใช่ไหมคือเป็นบ่อย
9: เดี๋ยวคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจว่าคุณหมอพูดว่าอย่างไรฟังให้เข้าใจโอเค
14: ค่ะค่ะ
8: เพราะว่าถ้าเป็นท้องอืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สนี่แหละมีแก๊สในรับแก๊สในลำไส้นี่แหละ
14: ค่ะ
8: นะครับซึ่งมันจะต่างจากโรคหัวใจไงคือโรคหัวใจเนี่ยที่ผมบอกว่าจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยมันจะเป็นอาการปวดนั่นแหละเป็นอาการแน่นนั่นแหละเจ็บนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไปแสดงออกตรงลิ้นปี่แทนที่จะอยู่ตรงหัวใจแต่ถ้าอาการที่เป็นอาการท้องอืดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นแก๊สครับแก๊สนะท้องก็ต้องหาสาเหตุละนะฮะว่าทำไมแก๊สเยอะจังครับ
14: อ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
9: โอเค
14: สวัสดีค่ะ
9: เคลียร์ฮะเคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษานะครับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
9: พูดดังๆนิดนึงครับใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
8: เชิญครับผมอ
15: ยากถามว่าตอนนี้เป็นโรคซึมแพ้น่าจะเรื้อรังค่ะเป็นมา10กว่าปีแล้วซื้อยามาทานพอทานครั้งแรกเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้าหายแล้วถ้าเรากลับมาเป็นอีกเราจะซื้อที่ห้อกลับมากินซ้ำครั้งที่สองมันจะไม่ดีเท่าที่ควรมันจะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ห้อใหม่พอกินที่ห้อใหม่มาครั้งแรกมันก็จะดีแต่ถ้าครั้งสองครั้งสามมันก็จะไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
8: ภูมิแพ้นี่มีอาการยังไงล่ะคร
15: ับ ก็แสบจมูกแสบตาแล้วก็จามถ้าเป็นหนักๆก็จะคันที่ตาด้วยค่ะที่เซมขาด้วยค่ะ
8: โอเคคำถามคือว่า
15: อยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะบอกชื่อยาด้วยได้ไหมคะคุณหมอ
8: ได้ครับบอกได้เลย
15: ที่แรกจะกินนาโซลินค่ะต่อมาก็จะเป็นวันเทคแล้วก็มียี่ห้ออะไรอีกหลายอย่างที่จำไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้กินคือที่ดินค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะตอนนี้
8: ตอนนี้กลับมากินซูรีดีนะฮะ
15: ค
8: ่
15: ะ
8: อ่าฮะ
15: ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
8: ้เอาไม่อยู่คือมีอาการยังไงฮะ
15: มันเหมือนว่าทานไปแล้วมันก็ไม่ได้ตอบสนองโรคที่เราเป็นเลยค่ะ
8: อ
15: ่
8: าฮะ
15: มันก็ยังจามก็ยังมีเป็นหวัดเหมือนเดิมค่ะ
8: คำถามที่คุณอยากรู้คือว่า
15: แท้คือว่าดื้อยาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงหรือว่าสุขภาพเราแย่เลยนะคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะทานยาตัวไหนดีคะ
8: ผมแนะนำแบบนี้นะฮะคือกลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปบล็อกนะฮะสารเคมีที่ชื่อว่าฮิสตามีนนั่นแหละทีนี้ใน อาการที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้เรียกว่าการดื้อยานะเพราะการดื้อยาเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะกับตัวแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยมันจะมีการปรับตัวและมันจะทนต่อยาได้เช่นตอนแรกกินยาปฏิชีวนะตัวนี้แล้วฆ่าเชื้อได้พอไปเอาแบคทีเรียมันปรับตัวแล้วมันฆ่าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกดื้อยาแต่ของกรณีของคุณเนี่ยครับคือยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์แบบนั้นแหละ แล้วก็ถ้าฟังชื่อยาเนี่ยนะครับที่คุณทานเนี่ยมันจะเป็น second กับ third generation ในช่วงแรกก็คือเป็นยาใหม่ๆนะครับตัวนาโตลินตัวมอนเทกพวกเนี้ยมันจะเป็นยากลุ่มใหม่นะครับแล้วก็กลับมาใช้ยากลุ่มเก่าก็คือตัวซูลิดีนซูลิดีนนี่เป็นยาโบราณเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ดื้อยาหรอกครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าโรคภูมิแพ้ที่คุณเป็นอ่ะมันกำเริบมากขึ้นแต่นะครับตัวโรคน่าจะเป็นมากขึ้นครับเป็นมากขึ้นก็เลยทำให้การใช้ยาที่ของเดิมเคยได้ผลมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของการควบคุมอาการของโรคให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะแบบนี้ให้คุณหมอหูคอจมูกเขาเป็นคนดูแลหรือคุณหมอโรคปอดเป็นคนดูแลดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมาประเมินให้ละเอียดด้วยว่าจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มอื่นเสริมไหมเช่นยาพ่นขยายหลอดลมพวกนี้นะครับหรือตอนนี้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอยู่บ้างทำไมเป็นแล้วมันดูยังไม่หายต้องเหลือจากที่เราจะกินยาภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับต้องใช้พวกยาล้างจมูกไหมอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการปรับพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอากาศเย็นหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองการออกกำลังกายนะครับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แต่ผมคิดว่าลองปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังดีกว่าครับในแง่ของการประเมินและการรักษาเนาะครับครับ
9: โอเคไหมพอเข้าใจแล้วเนาะ
8: ครับ
9: ครับออกกำลังกายช่วยได้เยอะนะพักผ่อนออกกำลังกายช่วยได้เยอะโอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่นะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
16: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีคุณหมอครับ
8: ครับเชิญนะ
16: อยากมีเรื่องอยากรบกวนถามคุณหมอว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนคืออย่างนี้ครับผมผ่าตัดลำกระเพาะอาหารผ่าตัดกระเพาะอาหารเสร็จแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วเรียบร้อยเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับตอนนี้มือชามือเท้าชามากมากถึงขั้นรองเท้าหลุดจากเท้านี่ไม่รู้เรื่องผมอยากทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนยาแพงปัจจุบัน
8: โอเคครับผมชานี่คือชาปลายมือปลายเท้าขึ้นมาใช่ไหมฮะ
16: ถูกต้องครับ
8: ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมฮะ
16: ทั้งสองข้างเลย
8: ทั้งสองข้างเลย
16: ก่อนหน้าที่ยังไม่ผ่ามีอาการแต่นิดหน่อยแต่หลังผ่าเนี่ยหนักมากเลยครับ
8: หนักมากเลย
16: เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับการอาการเชิญคุณหมอครับ
8: ผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างเดียวนะมีตัดลำไส้ไหมครับ
16: เห็นหมอบอกว่ากระเพาะอาหารอย่างเดียวแต่ตัดออก
8: กระเพาะ
16: ตัดออกค่อนข้างมากครับ
8: โอ้ครับผมครับผมโอเคครับก็ผมคิดว่าถ้าประวัติมาแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าเจอน้อยเองคือในประสบการณ์ผมเองผมก็เจอน้อยนะคือผมคิดว่าตอนนี้เอาวินิจฉัยเรื่องชาไปมือไปเท้าของพี่ก่อนของคุณพี่เนี่ยน่าจะเป็นอาการจากตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยครับเขามีความผิดปกติไปการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติน่าจะเกิดจากความเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับทีนี้ทำไมถึงเกิดหลังจากการผ่าตัดนะครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นจากการผ่าตัดนะผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ย คือปกติกระเพาะอาหารเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการผลิตสารบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า intrinsic factor ซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบของตัวที่ทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กส่วนปลายได้นะครับ ทีนี้พอตัดกระเพาะอาหารไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวอินทิติฟแฟกเตอร์เนี่ยมันน่าจะลดลงพอลดลงปุ๊บมันอาจจะทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กไม่ดีพอดูดซึมไม่ดีปุ๊บพี่อาจจะมีอาการขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานผมนะหลังจากตัดกระเพาะไปแล้วแล้วทำไมถึงชาผมคิดว่าตรงนี้อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในแง่การพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเขาเจาะเลือดดูคือวิตามิน B12 เนี่ยมันเจาะดูระดับเลเวลได้นะครับระดับเลเวลได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะขาดพวกวิตามิน B1 ก็ได้นะครับวิตามิน B1 ก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวิตามิน B12 มากที่สุดนะครับ
16: คร
8: ับ
16: ครับครับ
8: ทีนี้ถ้าอยากจะลองทานยาก็อาจจะใช้ทานวิตามิน B12 นะครับอาจจะลองซื้อทานได้ที่เขาที่โฆษณาทีวีอะไรนะครับ
16: บีบี
8: โคบอลคร
16: ับ B12 นะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ B12 โอเค
8: ใช่ฮะเม็ดคิวโคบอลอะครับเม็ดคิวโคบาลามีนชื่อจริงของวิตามิน B12 ลองซื้อทานดูก็ได้ครับผมว่าไม่เสียหายนะครับ
16: ทาน
8: วันละเช้าเย็นทานไปก่อนลองดูฮะลองทานติดต่อกันสักเดือนหนึ่งลองดูที่ว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็จะทดสอบสมมติฐานที่ผมคิดนี่แหละถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตรวจปัจจัยอื่นด้วยนะฮะเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าไทรอยเป็นอย่างไรการทำงานของตับไตอะไรเงี้ยครับเพื่อประเมินอาการชาไปเท้าด้วยครับ
16: ครับคืออย่างนี้ที่ผมได้เรียนถามคุณหมออยู่ตอนนี้คือผมก็งงกับหมอที่โรงพยาบาลที่ผม
9: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนาทีครึ่งเท่านั้นต้องเคลียร์นะครับนาทีครึ่งเชิญครับ
16: อ๋อถ้าอย่างนั้นขอสรุปเพียงแค่นี้ครับพอเข้าใจครับพอเข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
9: หมดโอเคครับอ่ะก็คงเป็นสายสุดท้ายแล้วกันเนาะคุณหมอมีภาค Facebook ต่ออีกไหม
8: เดี๋ยววันนี้จะต่อให้ครบฮะวันนี้จะมาคุยเรื่องไขมันในเลือดสูงครับอันนี้ฝากตามเลยไขมันในเลือดสูงที่ต้องงงว่าจะต้องกินยาไหมอะไรยังไงนะครับซ้อนกว่าความดันกับเบาหวานนี่คร
9: ับ ใช่เพราะไขมันมันมีหลายตัวด้วย
8: มีหลายตัว
9: มีหลายตัว
8: แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาเท่าไหร่กันแน
9: ่อ้าวเดี๋ยวไปฟังไปชมต่อในภาค Facebook Live นะครับของคุณหมอมาก่อนนะวันนี้เป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะอ่ะช่วงแรกช่วงภาควิทยุแค่นี้ขอบคุณคุณหมอมากครับ
8: ครับสวัสดีครับผม
9: ครับสวัสดีครับอ่ะไปตามชมในภาค Facebook Live ของคุณหมอมกรต่อได้เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยนะใครมีประเด็นมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยพรุ่งนี้นะ4ทุ่มหลังข่าวถึง5ทุ่มเจอกันนะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
22: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
18: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
23: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
18: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลานบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
24: ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่า
1: อัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเศษเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 KHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล แล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่มีผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องในหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วแว่ววิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1-2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากย์เสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเลียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาโผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อินวยเน่โอ้โหผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระสายบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีอยู่พรรษาหนึ่งท่านผู้ฟังที่ในปีนั้นเนี่ยมีความวุ่นวายมากที่สุดเลยมากถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจำพรรษาอยู่บนโลกมนุษย์ได้ต้องไปนู้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะจำพรรษาเนื้อวุ่นวายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันนะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ฟังพระสูตรบ้างอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกบางทีก็มาตอบคำถามหรือว่าในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างในช่วงของนิทานพรรณนาคำว่านิทานนั้นตัวฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่มันจะแบบต้องปรารภก่อนเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศเรื่องราวอะไรสักอันใดหนึ่งเอ๊ะมันมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ปรารภอะไรกันมายังไงถึงได้มาพูดคำนี้คาถานี้กันได้เนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่านิทานซึ่งเป็นนิทานชาดกก็มีนิทานธรรมบทก็มีซึ่งท้องนิทานนั้นเราก็ต้องอย่าหลงประเด็นว่าที่ท่านเอานิทานมาเล่าให้ฟังนั้นมันสืบเนื่องต่อไปจนถึงผลอะไรสิ่งที่เราต้องสนใจคือเนื้อหาธรรมะต่างหากท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องราวของนิทานเนี่ยบางทีมันโอ้พิสดารอลังการวังเวอร์ซึ่งไอ้ความที่ว่าอลังการวังเวอร์ตรงนี้เกินที่บางทีมนุษย์จะเข้าใจได้อะไรอย่างเช่นสัตว์พูดได้มันจะเป็นไปได้ยังไงหรือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องแบบชาติก่อนชาติโน้นยังเรื่องถึงโอ้ที่มันจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ความเข้าใจในสมัยปัจจุบันไม่ได้เนี่ยทีนี้บางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็เลยบอกพระไตรปิฎกนี่เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือได้เพียงบางส่วนบางส่วนเชื่อถือไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าส่วนที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์นี่แหละที่ว่าทำให้เขามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่หลงใจส่วนที่หลงใจก็มีใช่ไหมส่วนที่ไม่หลงใจมันก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรส่วนเข้าใจเราดีเราเก็บไว้ส่วนไม่เข้าใจเราก็มาทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมโดยต้องอย่าหลงประเด็นไงว่าที่ยกมาอธิบายเนี่ยมันเป็นส่วนเนื้อหาหลักคำสอนหรือว่าส่วนประกอบเพราะว่าถ้าส่วนประกอบเราไม่เข้าใจนั่นยังเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าแต่ส่วนหลักๆที่เป็นใจความสำคัญเราเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะว่าปัญญาความสามารถความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งพอมันไม่เท่ากันแล้วคนที่เขาทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไอ้ความเชื่อมันก็ไปสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญามันก็สนับสนุนให้เกิดศรัทธาความเชื่อถ้าปัญญาน้อยความเชื่อก็น้อยไปด้วยถ้าปัญญามากความเชื่อก็จะมากไปด้วยแต่บางคนถ้าปัญญาน้อยความเชื่อมากบางทีพังได้เหมือนกันนะเพราะว่าดันไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเราก็จึงต้องรู้จักจับประเด็นเข้าใจเนื้อหาจะได้ไม่ต้องหลงไปตามความเชื่อความเข้าใจของตัวเองแต่ไปตามปัญญาความเชื่อความเข้าใจตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงในทุกวันศุกร์ทุกผู้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องนิทานเหล่านี้แหละ
มาเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักที่จะแยกแยะไม่หลงประเด็นเข้าใจเนื้อหาอะไรต่างๆวันนี้จะนำเสนอเรื่องสุดยอดความวุ่นวายที่เกิดจากปาฏิหาริย์ที่เราจะบอกโอ้ปาฏิหาริย์นี่เป็นเรื่องหวือหวาอลังการวังเว่อร์ไอ้นี่แหละที่คนก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อตรงนี้พวกไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อเทียงหัวชนฝาไม่มีไม่ใช่ปฏิเสธพวกที่เชื่อนี่ก็โอ้ยแบบเชื่อหัวปักหัวปั๊มเถียงกันอะไรต่างๆคือมันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายอ่ะดูฟังวุ่นวายที่สุดเลยพรรษานั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนาแล้วหลังจากพรรษาที่6กำลังจะเข้าพรรษาที่7ล่ะดูฟังเพราะว่าในสมัยนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งดูฟังเรื่องนี้มาจากนิทานธรรมบทที่ชื่อว่ายามกะปาฏิหาริย์ยามกะแปลว่า2คือเป็นคู่ๆเรื่องนี้นั้นมาจากการที่เศรษฐีคนหนึ่งเขาได้สั่งให้ทำบาดไม้จันแดงขึ้นมาเอาแล้วก็ไปเอาไม้จันแดงมาจากไหนโอ้ยก็บ้านเขาอยู่ริมแม่น้ำคงคาใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มีปุ่มไม้จันที่เกิดอยู่นู่นทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคามันเกิดอยู่ริมตลิ่งน้ำมันก็กัดเซาะจนกระทั่งต้นไม้เนี่ยมันล้มคลื่นลงต้นไม้ใหญ่เนี่ยพอมันล้มคลื่นลงปุ๊บกิ่งน้อยกิ่งเล็กแล้วมันก็หักไปแล้วมันก็ไหลมาตามน้ำนี่ถูกหินถูกอะไรขัดจนเกลี้ยงเกลาจนเหลือเป็นปุ่มไม้ปุ่มหนึ่งลอยมาตามน้ำบ้านเศรษฐีอยู่ริมน้ำเขาก็กันตาข่ายไว้เผื่อว่าเจอมีของมีค่าอะไรหลุดหนีหายไปปรากฏมีปุ่มไม้นี่แหละมาติดอยู่ที่ตาข่ายของเศรษฐีเศรษฐีให้คนหยิบมาดูแล้วก็พบว่าเอานี่เป็นไม้จันแดงนี่นะคือเอามีดปาดดูแล้วนี่โอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเฮ้จะทำอะไรดีเพราะบ้านที่บ้านตัวเองก็มีเยอะแล้วไม้ประเภทนี้ก็เลยคิดว่าเราก็ยังไม่ได้มีครูบาอาจารย์แต่ได้ยินว่ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกอย่ากระนั้นเลยถ้าใครจะสามารถมารับบาดไม้นี้ไปได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระรูปนั้นที่ถือว่าก็เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวล่ะเอาวิธีการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเขาทำยังไงเขาก็เอาท่อนไม้จันแดงนี่นะไปให้นายช่างไม้กลึงทำเป็นรูปบาทขึ้นมาแล้วก็ให้ทำไม้เป็นไม้ไผ่มาต่อๆกันสูงขึ้นไป60ศอกทำเป็นตะขอเกี่ยวห้อยบาทไม้นี่เอาไว้และโดยประกาศบอกว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้เหาะขึ้นไปเอาบาดไม้นั้นมาแล้วกระผมพร้อมด้วยครอบครัวและเหล่าบริวารทั้งหมดก็จะขอเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของสมณะรูปนั้นถือว่าสมณะรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงนี่วิธีทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ 100% ทีเดียวนะทุกฟังเพราะว่าพระอรหันต์ประเภทที่เป็นสุขวิปัสสโกก็มีไม่ได้ว่าจะมีฤทธิ์ที่จะขึ้นเหาะไปได้ถึงขนาดนั้นหรือบุคคลที่มีฤทธิ์เหาะขึ้นไปได้แต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีเหมือนกันฉะนั้นการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเนี่ยก็คือยังไม่ถูก 100% แต่พระพุทธเจ้านี่มี

หรือว่าสาวกของเดรัจฉีที่มาทำทีท่าว่าเหมือนจะเหาะขึ้นไปเอาเหาะขึ้นไปเอาแต่ว่าก็แบบว่าให้ลูกศิษย์มาห้ามเอาไว้ทำฟอร์มเป็นท่าทีว่าไม่ให้แสดงฤทธิ์เพื่อที่ไม่ได้ให้อวดคุณวิเศษของตนเพื่อที่จะให้เศรษฐีนี่เชื่อว่าตนเองเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ต้องเหาะขึ้นไปก็จะได้บาทนั้นมากรองแต่เศรษฐีก็ไม่ยอมตัวหวังมีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวจะอธิบายใช้เหตุผลยังไงก็ไม่เอาฉันจะเอาเงื่อนไขนี้อย่างเดียวเอาแต่เอางั้นก่อนอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะมาเอาไปได้เลยท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้ไปเงื่อนไขก็บอกมีอยู่7วันนี่นะถ้าภายใน7วันนี้ไม่มีใครมาเอาก็ถือว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วก็แล้วกันชาวเมืองทั้งหลายเขาก็มาเที่ยวพูดคุยกันในเมืองท่านผู้ฟังว่าโอ้โหนั่นสิสงสัยโลกนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่มีใครมาเอาบาทไม้ไม่แต่ว่า ก็เรื่องมันมาเป็นอย่างนี้นะท้องนิทานนะท่านฟังนะเออก็ทำไมเขาถึงจะไม่คิดว่ามีอรหันตสัมมาสัมพุทธะอยู่ในโลกนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีก็อึดในเรื่องมันมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ตามนี้ไปแล้วกันนะคือพอชาวบ้านเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ละแล้วบังเอิญท่านฟังเวลานั้นท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระปิณฑลภารทวชะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเรื่องนี้พอดีเฮ้ยนี่เขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีคุยกันสองรูปนี่จะไม่มีได้ไงคนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามใช่ไหมจะไม่มีได้ไงคนในเมืองนี่ไม่รู้เรื่องคนในเมืองนี่เขาไม่ได้เมาทุกคนนะพวกที่มันเป็นนักเลงพวกที่มันไม่ได้จะมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยใช่ไหมพวกเนี้ยไอ้พวกที่มีเขาก็สนใจกันอยู่แล้วเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไอ้พวกที่ไม่สนใจในเรื่องธรรมะก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ทีนี้พอพูดขึ้นนี่ก็เลยเข้าใจว่าแม่พวกนี้จะย่ำยีพระพุทธศาสนาจะบอกได้ไงว่าในสมัยปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์คนพูดนี่ไม่เข้าท่าเดี๋ยวฉันจะต้องพิสูจน์ให้ดูไปเลยท่านพระปิณฑลภารทวชะจริงๆตอนแรกท่านก็ได้ชื่อว่าภารทวชะอย่างเดียวแหละนะเพราะว่าเป็นภิกษุที่เกิดจากตระกูลภารทวชะแต่ว่าภารทวชะมันมีหลายรูปเพราะด้วยเหตุการณ์นี้แหละท่านจึงได้ฉายาว่าปิณฑลภารทวชะภารทวชะองค์ที่ไปเอาบาตรมานั่นแหละเพราะว่าท่านหอบไปเอาบาตรไงทุกฝั่งเวลาหอไปเอาบาทนี่ไม่ได้หอแบบว่าปุ๊บปั๊บไปแล้วก็ไปหยิบเอาบาทมาแล้วก็ไปหาเศรษฐีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะลีลาการไปเอาบาทมาของท่านนี่โอ้โหแบบเพื่อที่จะประกาศให้เขารู้ว่าฤทธิ์ฉันนี่มันเต็มที่เลยแล้วด้วยท่านเข้าฌานสี่ออกแล้วอธิษฐานจิตอิทธิวิธีเนาะว่าให้ไปเลยไปบนอากาศได้เหมือนเดินบนผืนดินแล้วก็มีกำลังมากไปเอาเท้านี่คีบเอาหินดานที่มีขนาด1คาวุธ1คาวุธนี่มันเท่าไหร่ท่านฟัง1คาวุธนี่ก็คือเท่ากับ80อุสภะแล้วอุสภะ1มันเท่าไหร่1อุสภะก็คือระยะทางที่โคอุสภะตัวหนึ่งเนี่ยมันร้องเสียงดังโอ้ขึ้นเนี่ยมันได้ยินไปไกลเท่าไหร่แต่ว่า1คาวุธก็คือ80อุสภะก็คือเอาระยะทางที่โคมันจะได้แบบอะไรร้องขึ้นน่ะแล้วได้ยินเป็นเสียงอ่ะ80ครั้งนั่นน่ะคือเขาก็ได้มาแล้วประมาณ100เส้นเอา100เส้นเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เอา1เส้นก็20วาไง100เส้นก็ 2,000 วาหรือว่า 4,000 เมตรนะ 4,000 เมตรนั่นคือ4กิโลนะ4กิโลเมตรน่ะทางฝั่งไม่4กิโลกรัมนะ4กิโลเมตรก็เลยไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวนี้เขาเขียนหน่วยถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องราวเข้ามาเป็นอย่างเงี้ยว่าประมาณ1คาวุธซึ่งก็คงหมายถึงว่าหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนั่นแหละแล้วคีบด้วยเท้าเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็หมุนเวียนรอบนครราชคฤห์เนี่ย7รอบโอ้หินดานก้อนขนาดใหญ่ปานนั้นเนี่ยนะอธิบายไปเลยว่ามีลักษณะเหมือนกับ

กระด้งเป็นฝาชีนี่จะมาปิดไว้อยู่บนเมืองราชครุฑนี่เลยโอ้ยชาวบ้านนี่ต่างโกลาหลมากในวันนั้นผู้คนนี่กลัวตกใจว่าเอ้าทำไมมีหินมันลอยอยู่บนอากาศมันจะหล่นทับชั้นไม้นั่นนี่โน่นโอ้ยต่างคนต่างหาที่หลบที่ซ่อนพอท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะหมุนวนอยู่รอบเมืองเจ็ดรอบแล้วทำลายหินเลยทุกวันทำลายให้หินนี่แตกออกเป็นผงชาวบ้านก็เลยเห็นว่าอ้าวนี่พระภิกษุนี่นะโอ้ยท่านอย่าให้หินมันหล่นทับฉันนะเนี่ยท่านจึงจัดการให้หินที่มันแตกออกนี่มันไปรวมกันอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วก็เอาลงไปเอาบาตรลงไปเอาบาตรเสร็จปุ๊บก็เข้าไปหาเศรษฐีเศรษฐีก็รับบาตรนั้นมาจัดใส่อาหารอะไรต่างที่มีความละเอียดประณีตให้ท่านไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าเศรษฐีนี่ก็มานับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมด้วยจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่วันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ชาวบ้านทั้งหมดเลยนะที่วันนั้นไปป่าบ้างไปในนาบ้างไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โถแบบฮือฮากันมากว่าโอ้เนี่ยพระปิณโฑลภารัตวาชะเหาะขึ้นไปขี้หินดานไปเอาบาตรโอ้แบบอยากเห็นอยากเห็นสมัยนั้นเขาไม่มีจะถ่ายคลิปมาอัพลงสตอรี่ลง TikTok อะไรอย่างนี้ได้ไงไม่มีนะบางคนก็เลยไปหาท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะที่เขาคิดจะกูในที่ที่อยู่ของท่านนี่แหละว่าโอ้ขอให้ท่านแสดงให้ผมดูหน่อยนะผมไม่ได้เห็นเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยแห่กันไปแห่กันไปทุกฝั่งจนกระทั่งวัดนี่เต็มไปด้วยเสียงอื้ออึงอึกทึกคึกโครมเหมือนสะพานปลาก็เปรียบเทียบเอาไว้เนื้อพระพุทธเจ้าถามแล้วท่านพระอานนท์รายงานให้ทราบก็จึงเรียกมาสอบถามว่าทำอย่างนั้นจริงไหมเนอจริงได้ทำอย่างนั้นจริงเพราะว่าคิดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกฝั่งก็ติเตียนนะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตีเตียนแม้แต่พระอรหันต์ก็ตามแล้วก็อันนี้มีมาในพระวินัยปิฎกที่พูดถึงว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยบางทีก็อาจจะผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างซึ่งอาบัติที่ผิดนี่ก็เป็นอาบัติที่เป็นอาบัติปัจจิตีในที่ว่าบัญญัติไว้ห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ห้ามแสดงฤทธิ์นั้นเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4ที่ท่านได้ทำแต่คือเจตนาท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเอาปัจจัย4มีบาตรของเขาหรอกแต่ต้องการจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเซตติ้งหรือว่าเงื่อนไขที่เศรษฐีเขากำหนดนี่เขากำหนดด้วยบาตรไม้ไงซึ่งถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจมองเพียงผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่ทำนี่เพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตมีการที่เขาจะมาสักการะเคารพนับถือบูชาตัวเองเป็นต้นท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะทุกฝั่งเหมือนกับโสเภณีในที่เขาด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเปิดของลับของตนเองให้คนอื่นดูนี่เปรียบเทียบแรงอยู่เหมือนกันนะเออด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเอาของลับของตัวเองให้คนอื่นเขาดูโอ้มันแย่นะตีเตียนนะปรับเป็นอาภัยไว้ด้วยนะคำว่าของลับในที่นี้หมายถึงความดีความงามของเราหมายถึงคุณวิเศษของตนเองอุ้ยถ้าจะต้องให้มาเปิดเผยคุณวิเศษด้วยเหตุแห่งอามิตรเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่ากันมันคนละอย่างนะมันคนละแบบเพราะว่าคุณวิเศษในธรรมะวินัยนี้ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาหรือแม้แต่ฤทธิ์พวกนี้เป็นส่วนของปัญญานี่มีค่ามากไม่ใช่ว่าจะมาเปรียบได้ว่าเท่านั้นราคาเท่านี้ราคามีมูลค่าเท่ากับบาทไม้เท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยมันมีค่ามากกว่านั้นมากนักแล้วก็ถ้าคนรุ่นหลังก็เห็นนี้เป็นตัวอย่างก็จะทำตามไม่ได้จึงบัญญัติห้ามไปเลยท่านฟังห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเหตุภิกษุแสดงฤทธิ์ในที่นี้หมายถึงอิทธิวิธี
หรือเรียกชื่อหนึ่งว่าอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ให้แสดงไว้คือในธรรมะวินัยนี้ทุกฝั่งเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่มักมากมักน้อยเนี่ยหมายถึงมักน้อยในความที่ว่าคุณวิเศษของตัวเราเองเราไม่ได้อยากจะให้มันปรากฏให้คนอื่นเขาเห็นถ้าอยากจะให้คนอื่นเขาดูว่าเอ้ยฉันเก่งอย่างงี้ฉันมีอันนั้นอันนี้มากมากมากมากแต่มักน้อยคือคุณวิเศษตัวเองมีอะไรต่อให้เขาเอาปัจจัยสี่อะไรมาล่อมาบอกจะให้โทรศัพท์จะให้ปัจจัยเท่านั้นเท่านี้อุ้ยไม่แสดงให้เขาดูหรอกมันเอาอามิตรมาล่อนี่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละอย่างจึงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาตรงนี้แหละตรงฝั่งพอฮือฮาอย่างนี้แล้วมันพลิกโผอย่างนี้ถูกตำหนิโอ้ยิ่งฮือฮาหนักเข้าไปอีกพวกเดรัจฉีนี่ได้ทีนี่ใส่เต็มที่เลยดูเห็นไหมเห็นไหมก็ว่าดิเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยพวกเดรัจฉีก็บอกนะมีความมักน้อยไม่อยากจะให้ใครรู้ถึงคุณวิเศษของตัวเองจึงไม่แสดงฤทธิ์ขึ้นแต่ดูสิพวกภิกษุในธรรมวินัยของสมณโคดมนี่แสดงฤทธิ์ขึ้นเนี่ยโถเอ้ยอวดนั่นนี่นั่นก็ว่าไปใช่ไหมรายละเอียดในเรื่องของอาบัติในสิกขาบทนี้ยังมีต่อไปอีกนะว่านอกจากห้ามแสดงฤทธิ์แล้วยังห้ามใช้บาดไม้ด้วยซึ่งข้าพเจ้าว่าข้อนี้ดีมากๆเลยถ้าไม่ได้ห้ามบาดไม้ไว้นะทุกฝั่งทุกวันนี้นะโอ้โหพระสงฆ์นี่มีแต่บาดไม้ใช้กันทั้งหมดแน่นอนอนุญาตให้ใช้ได้แต่บาดดินหรือบาดเหล็กไม่ให้ใช้บาดไม้แล้วบาดไม้ที่ได้รับมานี่ให้เอาบทซะทำยาหยอดตาไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกต่อไปทีนี้เรื่องราวมันยังไม่จบตรงนี้เนื่องเพราะว่าพอมีการแสดงฤทธิ์บัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงพวกเดรัจฉีนี่เขายังไม่จบในความที่ว่าก็เกทับอีกคราวนี้ว่านี่แหละที่ฉันไม่ทำเนี่ยเพราะว่าฉันมักน้อยแหมถ้าฉันทำแล้วฉันก็ทำได้พูดท้าขึ้นทำนองนี้นะทุกฝั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพอได้ยินข่าวดังนั้นก็จึงไปสอบถามกับพระพุทธเจ้าแล้วว่าเอ้าได้บัญญัติว่าไม่แสดงฤทธิ์แล้วหรอแล้วพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแสดงนะเนี่ยก็จะแสดงได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำพูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับต่อไปเลยทั้งฝั่งมันยังไม่จบนะเรื่องนี้คือถ้าเงียบๆกันไปทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเงียบๆกันตั้งแต่ว่าเศรษฐีเอาบาดปุ่มไม้จันแดงขึ้นไม่มีใครไปเอามันก็จบละแต่นี้ท่านพระปิณโตลภารตวาชาไปเอาใช่ไหมถ้าไปเอามามันก็จบแล้วก็จบก็จบไปแต่ชาวบ้านนี่ก็มาตามตื้อตามอะไรให้แสดงต่ออีกมันก็ไม่จบเลยนี่เอาทีนี้พวกชาวบ้านมาตามตื้อตามอะไรเสียงดังพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามว่าอย่าแสดงไม่จบแล้วคราวนี้พอพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์พวกเดรัจฉีโอ้ยนี่ฉันทำได้ดีกว่าสมณะโคดมหรือพวกนั้นอีกด้วยซ้ำไม่จบทีนี้แต่มันจบตรงนี้มันก็จบใช่ไหมแต่ไม่จบพระพุทธเจ้าบอกว่าไงเอาก็จะเขาจะทำได้ดีกว่าก็ลองให้เขาทำดูเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงก็ท่านบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์แล้วอ่ะอันนี้พระเจ้าปริงไปสารถามนะเอ้าก็ที่บัญญัติเนี่ยมันสำหรับสาวกไม่ได้บัญญัติสำหรับตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเอ้ามันจะไปได้เหรอกฎหมายมันไม่ได้ว่ามีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าด้วยเหรอไม่ใช่กฎหมายเนี่ยมีไว้สำหรับสาวกเป็นว่ากฎหมายหมายถึงว่าหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยนะเอ้ามันยังไงนะตั้งแต่เปรียบเทียบเหมือนสวนมะม่วงนี่แหละสวนมะม่วงของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านประกาศบอกว่าใครก็ตามห้ามกินมะม่วงในสวนนี้นี่เป็นสวนของเราถ้ากินนี่จะต้องถูกปรับ8กหาปณะหรือถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแล้วพระราชาเสวยได้ไหมเขาก็ได้สิเพราะสวนของฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละว่าบัญญัติเนี่ยบัญญัติให้เราภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราสาวกไม่ได้บัญญัติให้ตัวเองโอ้ครับเข้าใจละเอาเรื่องนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะแสดง
ปาฏิหาริย์เนี่ยจะทำวันไหนก็เลยบอกถึงวันเพ็ญเดือน8นั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองตัวหวังที่จึงบอกว่าเหตุการณ์ในการก่อนเข้าพรรษาปีนั้นมันวุ่นวายที่สุดมันตรงนี้แหละวุ่นวายขนาดว่าจำพรรษาอยู่ที่โลกมนุษย์ไม่ได้นี่ยังไม่จบนะเพราะว่าความวุ่นวายเนี่ยมันไปทีหนึ่งตอนแสดงฤทธิ์แล้วใช่ไหมแล้วก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาดราม่ากันเกิดอีกจนคราวนี้พระพุทธเจ้าแสดงให้ดูแล้วว่าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วแสดงที่ไหนก็จะไปแสดงอยู่ที่เมืองสาวัตถีและสถานที่ที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ช่วงเวลาจากวันที่ประกาศจนถึงวันที่จะแสดงฤทธิ์นั้นก็3เดือนพอดีและ3เดือนก็คืออยู่ในช่วงของเวลา4เดือนในทางตำราคัมภีร์ก็จะพูดว่า4เดือนแต่ระยะเวลาจริงๆนั้นคือ3เดือนเต็มในช่วงเวลา3เดือนนั้นก็คือว่าประกาศไปให้มันข่าวสารนี่มันไปทั่วถึงไงว่าทุกคนจะได้รู้มาดูนะว่าปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนี่มันจะเลิศหรูอลังการขนาดไหนถ้าบุตรเดรธีบอกว่าฉันทำได้ดีกว่าของพระพุทธเจ้างั้นลองมาเทียบเคียงกันดูโอ้ยชาวบ้านนี่นะต่างแบบพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บนั่งกันไม่ติดเลยตรงฝั่งเตรียมเก็บข้าวของห่ออะไรต่างๆที่จะเดินทางตามพระพุทธเจ้าเลยล่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นไปที่ไหนก็แล้วแต่นี่คนนี่แห่ตามกันไปเป็นขบวนพระจะมาคอยดูว่าโอ้จะแสดงฤทธิ์ยังไงจะแสดงฤทธิ์ยังไงแม้แต่พวกเดรัจฉีเองนะทุกฝั่งก็ตามพระพุทธเจ้าอีกตามพระพุทธเจ้าอีกนะตามไปทำไมคือต้องการจะสืบความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะมีทริคจะมีข่าวสารมีอะไรอีกไหมเราจะต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ข้ออ้างก็คือว่ากลัวพระพุทธเจ้านี่จะหนีแต่ฉันต้องคอยต่อยติดตามไว้ก่อนนี่พวกเดรัจฉีเขาว่าอย่างนี้นะกลัวหนีแต่จริงๆแล้วคือพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาทำปฏิหารไม่ได้ไงทุกฟังในเรื่องราวในตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้ทำปฏิหารไม่ได้แต่ว่ากลัวว่าไม่รู้จะแบบแก้ต่างยังไงหรือจะหาข่าวยังไงหรือจะแบบใช้ทริคอะไรยังไงในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เลยต้องติดตามไปดูไปเรื่อยๆก่อนพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีก็ติดตามกันไปพวกชาวบ้านที่อยากจะดูการแข่งแสดงฤทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ติดตามกันไปอีกพวกที่มีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ติดตามกันไปอีกมันจึงเป็นมหาชนอย่างมากเลยทุกฝั่งที่ได้เกิดขึ้นเคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาในเวลานั้นทีนี้พอถึงเวลานั่นคือในวันเพ็ญเดือน8ใกล้ก็มาแล้วพวกเดรัจฉีนี่ไม่ได้ช่องเลยนะไม่ได้ช่องในการที่จะแบบแก้สถานการณ์ยังไงหาข้ออ้างหาทางออกยังไงโอ้ยทำไงอ่ะมันก็จำเป็นต้องขึ้นเวทีแล้วก็ต้องตั้งเวทีขึ้นมาก่อนแล้วกันนั่นจึงชักชวนพวกอุปถากได้เงินแสนหนึ่งนำมาทำมนต์ดบด้วยเสาตะเคียนแล้วก็มาตกแต่งอะไรต่างขึ้นบอกว่าฉันจะทำปาฏิหาริย์ในที่นี้ทีนี้พอพวกเดรัจฉีทำอย่างนี้ขึ้นเพื่อที่จะท้าทายพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ก็คือตอนนี้มาถึงที่เมืองสาวัตถีแล้วนะมีพระราชาผู้ปกครองคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยมาสอบถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาตั้งมนต์ดบแล้วเนี่ยแล้วพระองค์จะให้ตั้งอะไรยังไงดีแล้วก็จะจัดมนต์ดบจัดบารมีพิธียังไงเชิญใครมาบ้างเดี๋ยวจะจัดการให้โอ้ไม่ต้องเลยมหาปปิฏพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะสร้างมนต์ดบของอัตมภาพเนี่ยมีอยู่หือใครจะมายิ่งใหญ่กว่าพระราชาใช่ไหมมีสิไม่ใช่ประชาชนนะแต่หมายถึงท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชเนี่ยจะมาสร้างมนต์ดบให้เอาแล้วจะทำที่ไหนทำที่ต้นชื่อคันธรรมพฤกษ์ต้นคันธรรมพฤกษ์เหรอมันอยู่ที่ไหนต้นคันธรรมพฤกษ์ก็คือต้นมะม่วงนั่นแหละท่านฟังต้นมะม่วงเหรอนี่แล้วพอมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยข่าวมันเร็วไงใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ปุ๊บพวกเดรัจฉีนี่จัดการเลย
งั้นถ้ามีต้นมะม่วงอยู่ที่ไหนนะให้ไปตัดออกให้หมดเลยต้นมะม่วงอยู่ในเมืองราชคฤห์ระยะทาง1โยชน์1โยชน์นี่คือ16กิโลเมตรรอบเมืองสาวัตถีนี่ถูกพวกเดรัจฉีกับสาวกของเดรัจฉีนี่ถอนทิ้งหมดตัดทิ้งหมดเลยแม้แต่ต้นที่เกิดในวันนั้นก็ตามไม่ให้มีเลยตัดทิ้งถอนทิ้งเพื่อไม่ให้มีที่ที่พระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์ได้นะทำกันป่านนั้นปรากฏว่ามีคนส่วนของพระราชาที่ชื่อว่านายกันทะนายกันทะนี่ก็ไปเก็บมะม่วงผลหนึ่งมาจากป่าเป็นมะม่วงป่าพวกมดดำมดแดงทำรังห่อหุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันพวกนกพวกกาอะไรมันจะได้กลิ่นแล้วมันก็มากินมะม่วงผลนี้ไปเป็นมะม่วงป่าเขาขึ้นไปเจอแล้วเขาก็เลยตัดมาให้ตัดมาเนี่ยจะมาถวายพระราชาจริงๆแล้วนายกันทาเนี่ยนะเป็นลูกน้องของพระราชาเป็นคนดูแลสวนให้แล้วก็เข้าป่าเพื่อที่จะไปหาของป่าอะไรต่างคิดว่าจะนำผลมะม่วงนี้มาถวายพระราชาวันนั้นก็เดินทางเข้าเมืองมาพอดีดังนั้นผลมะม่วงเนี่ยมันก็อยู่ในเขตป่าไงมันก็มีอยู่ในเขตที่พวกเดรัจฉีเขาจะมาตัดทำลายตัดทิ้งไปพอได้ผลมะม่วงมานี่ระหว่างเดินทางไปเห็นพระพุทธเจ้าระหว่างทางเธอก็มาคิดนะนายกันทานี่โอ้มะม่วงผลนี้เป็นมะม่วงชั้นเลิศถ้าเราเอาให้พระราชาพระราชาก็คงจะให้เงินเรา8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างเงินนี้ก็คงจะใช้ได้สักเดือน2เดือนแต่ถ้าเราเอาผลมะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างกระนั้นเลยเราเอามะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าก็จึงทำการถวายมะม่วงนี้ให้พระพุทธเจ้าตำฝังในการถวายนั้นพระพุทธเจ้าก็รับด้วยบาทนะแล้วก็ให้ท่านพระอานนท์นำมะม่วงเนี้ยไปทำเป็นน้ำมะม่วงมาถวายซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นเวลานอกกายไปแล้วนั่นเพราะว่ากลับมาจากป่าก็คงจะเป็นช่วงเวลาเย็นจะรับประทานได้ก็รับประทานได้เฉพาะน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนมีน้ำมะม่วงเป็นต้นทีนี้พอเสวยน้ำมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยให้นายกันทานี่คุ้ยดินขึ้นบริเวณนั้นแล้วก็ทิ้งเม็ดมะม่วงเนี้ยลงไปในดินนั้นทั้งวังที่บอกว่าต้นกันตามะพฤกษ์กันตามะพฤกษ์เนี่ยก็คือต้นมะม่วงที่นายคันทะปลูกนี่แหละเราจึงเรียกว่าต้นคันธมะพฤกษ์เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านฟังเพราะว่าพอนายคันทะขุดหลุมลงไปเป็นผลมะม่วงที่นายคันทะนำมาเอาเนื้อมะม่วงทำเป็นน้ำถวายพระพุทธเจ้าแล้วเม็ดทิ้งลงไปในหลุมนี้พอรดน้ำลงไปเท่านั้นแหละน้ำนี่ก็นายคันทะเป็นคนเทนะล้างมือให้พระพุทธเจ้าพอน้ำโดนดินนั่นแหละตะวังเลยต้นไม้นี่งอกขึ้นตรงนั้นเลยต้นมะม่วงนี่แหละงอกขึ้นสูง50ศอกมีกิ่งใหญ่ออกไป5กิ่งคือในทิศหลัก4ทิศแล้วก็เบื้องบนอีกทิศหนึ่งแต่ละกิ่งนั้นเขาก็บอกว่ายาวไปอีก50ศอกแต่ละกิ่งนั้นก็สมบูรณ์ด้วยช่อและผลมีมะม่วงสุกเกิดขึ้นตรงนั้นอยู่ตลอดเลยต้นมะม่วงปานนี้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นมะม่วงต้นนี้เราก็เรียกว่าต้นคันธมะพฤกษ์โดยพอเกิดเหตุปาฏิหาริย์อย่างนี้แล้วพระราชาก็ตั้งกองกำลังขึ้นรอบต้นมะม่วงนี้เลยเพื่อไม่ให้ใครมาตัดต้นมะม่วงนี้ได้โดยเด็ดขาดต้นมะม่วงที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็มีผลออกมาด้วยทุกฝังกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับราชตระกูลกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งก็สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกิ่งที่สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเขากินกันเนี่ยเขาก็เอาเม็ดไปปาพวกเดรัจฉีต่างๆเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นเนี่ยโกรธแค้นที่พวกเดรัจฉีเนี่ยไปตัดต้นมะม่วงของเขาไงพอได้กินมะม่วงอันนี้แล้วก็จึงไปเยาะเย้ยด้วยการเอาเม็ดมะม่วงนี่แหละไปปาเขา
ทีนี้พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์แล้วเพราะว่าสถานที่แสดงฤทธิ์นั้นก็คือต้นกระหน่ำมะพร้าวใช่ไหมพอต้นไม้นี้อุบัติเกิดขึ้นแล้วจะแสดงฤทธิ์นี่ปรากฏว่าพิธีอะไรของพวกเดรัจฉีที่เตรียมกันเอาไว้นะทุกฝั่งถูกทำลายหมดเลยเอ้าทำลายได้ไงเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชได้ให้เทวดาแห่งลมคือวาตะวลาหกไปทำลายมนต์ดบของพวกเดรัจฉีด้วยลมให้กระจุยกระจายไปให้หมดแล้วก็ให้สุริยะเทพบุตรเนี่ยไปฉายแสงพระอาทิตย์ให้พวกเดรัจฉีเร่าร้อนไม่สามารถอยู่บริเวณนั้นได้ให้เทวดาแห่งฝนให้เทวดาแห่งลมนี่ไปป่วนทำพิธีของพวกเดรัจฉีให้มันอยู่บริเวณนั้นไม่ได้เนี่ยให้มันพังพินาศไปในที่อื่นพวกประชากรต่างๆนี่ก็เพ่นนี้ก็จดกระจายไปหมดเลยแม้แต่ว่าปุรณะกัสสปะเองก็ตามด้วยผลของกรรมที่ตามดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธเจ้าเราก็ได้ตายลงในวันนั้นด้วยเหมือนกันไปเกิดในอเวจีมหานรกทีนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ตะวังได้อธิษฐานทางจงกรมแก้วขึ้นมาบนอากาศมีจุดตรงกลางอยู่ที่ต้นมะม่วงนี่แหละที่สุดของทางจงกรมด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านนั้นที่สุดของทางจงกรมอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลของอีกด้านโน้นนั่นโอ้ระยะทางยาวมากเป็นทางจงกรมแก้วเอาล่ะจะทำปฏิหาริย์ล่ะณสถานที่เตรียมการทำปฏิหาริย์พร้อมแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านี่จะทำปฏิหาริย์เวลานั้นนะต่างก็มีคนมาอาสาแสดงปฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าไล่มาเลยตั้งแต่อุบาสิกาที่ชื่อว่ากรณีซึ่งเธอก็คือนันทมารดาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มาที่เมืองสาวัตถีนั้นด้วยในวันนั้นหรือแม้แต่อุบาสกคือจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่เลี้ยงดูคนอนาถาเหมือนกันก็จะแสดงให้ปรารถนาให้สามเณรรีชื่อวีราสามเณรชื่อจุนทะภิกษุณีชื่อบนวรรณารวมถึงท่านพระมหาโมกขลนะต่างก็ขอที่จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ยับยั้งไว้บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเองเรื่องที่ว่าเราจะแสดงปาฏิหาริย์นี้เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์เป็นธุระเป็นหน้าที่ของพระองค์เองหรือเพราะว่าในสมัยหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีการแสดงปาฏิหาริย์ใหญ่1ครั้งซึ่งนั่นก็คือในครั้งนั้นในปีนั้นที่มีความโกลาหลอย่างมากเลยมีความโกลาหลมันเริ่มจะระงับไปแล้วนะตรงจุดนี้แล้วพอพวกเดรัจฉีเนี่ยหายวับไปหมดพังพินาศไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครกลัวแล้วเหลือแต่ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเป็นภาระธุระของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงฤทธิ์นี้ขึ้นลักษณะของยมกะปฏิหาริย์เป็นอย่างไรในที่นี้เขาอธิบายอย่างยาวเลยนะทุกฟังหลักๆ ก็คือสิ่งที่มันจะตรงข้ามกัน2อย่างนี่มันจะออกมาพร้อมกันถ้ามีไฟก็ต้องมีน้ำถ้ามีมือซ้ายก็ต้องมีมือขวาที่มันจะพุ่งออกมาถ้าเป็นรูจมูกซ้ายก็จะเป็นรูจมูกขวาถ้าเป็นสายน้ำก็เป็นท่อไฟสลับกันไปสลับกันมาจากด้านซ้ายด้านขวาฝ่ามือฝ่าเท้าทั้งรูจมูกรูหูในตาทั้งด้านหลังด้านข้างเนี่ยมีรัศมีเนี่ยออกมาเป็นฉับพลันรังสีคำว่าฉับพลันรังสีก็คือมีสี6อย่างอย่างธงที่เราเห็นเขาประดับประดาในงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในที่เป็นริ้วๆธงสีๆในนั้นทุกฝั่งก็จะเห็นได้ว่ามี6สีนี้เขาก็ออกมาจากฉับพลันรังสีนี่แหละได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีนิลแล้วก็สีที่มันเป็นประกายออกมาเนี่ยรวมกันแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นฉับพลันรังสีทำอยู่ในอริยบททั้ง4นั่นคือเดินยืนนั่งนอน
โดยให้สลับกันไปสลับกันมาก็จะมีการนิรมิตแยกกายออกเป็นสองร่างโดยก็มีอิริยาบถที่แตกต่างกันถ้าร่างหนึ่งนั่งอีกร่างหนึ่งก็จะยืนถ้าร่างหนึ่งนอนอีกร่างหนึ่งก็จะเดินแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ความที่พระพุทธเจ้าสามารถแสดงฤทธิ์ชนิดที่ว่าสลับไปสลับมาเนี่ยนะคือเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญของฌานสมาบัติที่ท่านเข้าได้แต่เพราะว่าที่ถ้าจะเสกน้ำออกเนี่ยเขาก็ต้องด้วยกสิณที่เป็นกสิณน้ำคืออาโปกสิณถ้าคุณจะเสกไฟออกคุณก็ต้องเข้ากสิณไฟคือเตโชกสิณแล้วพลังเนี่ยถ้าสามารถทำได้จุดเล็กๆถึงขนาดว่ารูจมูกรูหูถึงขนาดรูขุมขนแสดงว่าฌานสมาธิเนี่ยต้องเข้าได้อย่างละเอียดในแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างชัดเจนนี่คือแสดงถึงความที่ว่าท่านมีความชำนาญในสมาธิอย่างมากโอ้นี่เป็นฌานญาณที่ยอดเยี่ยมในยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าและในขณะที่ลอยขึ้นแสดงปาฏิหาริย์อยู่นั้นตัมฟังก็เทศไปด้วยนะพระพุทธเจ้าและกำหนดรู้จิตของชาวบ้านประชาชนทั้งหลายที่ได้เห็นปาฏิหาริย์คือเห็นแล้วมันมีศรัทธาแล้วไงใช่ไหมมีศรัทธาแล้วจิตก็น้อมไปในการฟังธรรมท่านก็กล่าวธรรมเลยกำหนดจิตตรวจดูวาระจิตของมหาชนทั้งหมดนั่นคืออาการ16อย่างเป็นความชอบความไม่ชอบลักษณะจิตเป็นอย่างไรมีโทสะหรือไม่มีโทสะเป็นจิตใหญ่หรือเป็นจิตไม่ใหญ่ตรวจดูด้วยอาการ16อย่างตามนัยยะของผู้ที่จะมีเจโตปริยญาณตรวจดูแล้วก็สอบถามคุยกันนะกับพุทธนิมิตนี่ที่ได้แสดงขึ้นเป็นคู่ใช่ไหมองค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้องค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้สอบถามไปตอบกันสลับไปสลับมาคนอื่นที่เขาได้ยินคำถามคำตอบที่พระพุทธเจ้าก็ชงเองตอบเองถามเองตอบเองเนี่ยเข้าใจลักษณะที่จะเกิดความลึกซึ้งในธรรมะก็เกิดขึ้นมาตลอดเลยเราไปถึงธรรมาภิสมัยคือสมัยแห่งการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่นั้นจำนวน20โกฏพระบาทได้ฟังธรรมทีนี้พอทำไปทั้งคืนแล้วในเวลารุ่งขึ้นจะเป็นเวลาที่จะเลิกละเฮ้เราจะไปอยู่ที่ไหนคือถ้าอยู่บนโลกมนุษย์นี่โอ้ยฮือฮากันแน่นอนเพราะมันมาจุดพีคตรงนี้แล้วไงเรื่องของยมกปาฏิหาริย์นี่โอ้ยเดรัจฉีทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็คนก็มีการบรรลุธรรมนี่ถึง20โกฏเลยเอางี้จะจำพรรษาที่ไหนท่านก็มาดูข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆว่าเมื่อทำยมกะปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปจำพรรษากันที่ไหนก็พบว่าอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วต้องไปจำพรรษาที่พบดาวดึงส์แล้วก็ไปแสดงอภิธรรมให้กับพระมารดาซึ่งเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นยามาก็จะมาลงฟังธรรมทุกวันทุกวันในพรรษาที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ชั้นดาวดึงส์นั้นก็มาประทับอยู่ที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชคือที่บรรทุกกำพลศิลาอาสน์เป็นที่นั่งของพระอินทร์นั่นเองซึ่งก็เป็นที่ประทับที่อยู่ในธรรมสภาพอประทับอยู่ที่ธรรมสภาแล้วก็แสดงธรรมให้กับพวกเหล่าเทวดานั้นได้ฟังในที่ประชุมของเทวดาตรงนี้ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยู่ตรงหนึ่งในเรื่องของอินทกะเทพบุตรและอังกุระเทพบุตรโดยเทพบุตรทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมๆกันแต่พอพวกเทพองค์อื่นมาปุ๊บมาปุ๊บนี่เอ้าอังกุระเทพบุตรนี่ต้องถอยล่นลงไปไกลนู้น12โยชน์แต่ว่าอินทกะเทพบุตรเอานั่งอยู่ที่เดิมเอ้าทำไมตอนมาพร้อมกันแต่ว่าไปมานี่ถอยหนีไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิมโอ้เพราะว่าบุญไม่เท่ากันก็เป็นเพื่อนกันอยู่ก็จริงแต่บุญไม่เท่ากันเอาทำไมอ่ะก็อังกุระเทพบุตรนี่เขานะใช้เงินมากมายเลยนะ
ในการตั้งโรงทานใหญ่มากเลยตั้งโรงทานใหญ่มากนี่คือยาวตลอดแนวเนี่ยเพื่อที่จะให้ทานขอทานให้ทานคนเดินทางแต่ว่าในคนที่ให้เนี่ยไม่มีใครเป็นทักขิณายะบุคคลเลยนะไม่มีเลยนะบางทีก็เป็นอมาบางทีก็เป็นคนมีเงินตอนนะแต่ไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลหมายถึงผู้ที่ควรรับทานนะในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้กับพระเนนไม่ได้ให้กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญเลยน้อยแต่อินทกาเทพบุตรเนี่ยให้ทานในทักขิณายะบุคคลไม่มากแต่เพียงเดียวให้กับท่านพระอนุรุทธะแล้วก็มีการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอนุภาพการบูชาคนที่ควรบูชาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยทำให้มีบุญมากได้บุญมากแล้วก็เลยได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในขณะที่เพื่อนด้วยกันคืออังคุรเทพบุตรนี้ต้องถอยไปไกลทีนี้ในช่วง3เดือนที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เทศให้เหล่าเทวดาฟังมาฟังเทศตลอดเลยนะโดยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วสับเปลี่ยนก็คือเนรมิตตัวเองขึ้นมาเรียกว่าเป็นพุทธเนรมิตเอาว่าอันนี้ให้เทศนะแล้วก็จะไปบิณฑบาตตัวพระองค์เองก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตบนโลกมนุษย์นะไม่ได้มาบิณฑบาตที่ชมพูทวีปนี้แต่ไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วก็ทำภารกิจที่นั่นเสร็จเรียบร้อยพระสารีบุตรเองก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นนะแบบเหมือนกับว่าไปลับๆเจอกันนะไม่ให้คนอื่นเขารู้ว่ามาอยู่บนโลกแต่คือไม่ใช่โลกมนุษย์นี้นะเพราะโลกมนุษย์นี้เราเรียกว่าชมพูทวีปแต่เป็นโลกอื่นที่มีมนุษย์แบบอื่นเรียกว่าอุตรกุรุทวีปเป็นบิณฑบาตที่นั่นไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เนี่ยมาสรุปให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้สอนเรื่องนี้นะพิจารณาเรื่องนี้วันนี้สอนเรื่องนี้เจอกันทุกวันเลยนะพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระสารีบุตรนี่พอได้ฟังว่าโอ้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนเรื่องนี้นะก็มาบอกกับพระนิสิตของตนเองนั่นก็คือพวกที่บวชในวันที่เข้าพรรษานั่นแหละเพราะว่ามีศรัทธาในคำสอนตรงนี้มีศรัทธาในปาฏิหาริย์นี่ก็จึงมาขอบวชอยู่กับพระสารีบุตรด้วยเลื่อมใสในยมกะปาฏิหาริย์พวกนี้500รูปที่บวชในวันเข้าพรรษาหลังจากได้เห็นยมกะปฏิหารแล้วเนี่ยฟังธรรมไปตลอด3เดือนเนี่ยเกิดบรรลุธรรมเลยนะในวันที่จะออกพรรษานั่นนะทีนี้พอเวลาล่วงไประหว่างที่แสดงธรรมนั้นพวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ยินเสียงแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยนะเรื่องของอภิธรรมเหล่านี้แต่ที่พอเวลามันล่วงไปจนใกล้จะอีก7วันก่อนออกพรรษานี่เอ๊ะท่านจะลงมาเนี่ยจะลงไปที่ไหนน่ะอยากทราบท่านพระมหาโมกขลนะก็จึงเสด็จไปถามข่าวการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็พบว่าโอเคจะไปลงที่เมืองสังคสนครในวันปวารณาออกพรรษาแล้วก็จึงเป็นรูปที่เราเห็นนั่นแหละท่านฟังพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากบนสวรรค์ในมีบันไดสามแนวลงมาด้วยกันบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วแล้วบันไดแก้วอยู่ตรงกลางบันไดเงินบันไดทองอยู่ข้างๆก็มีเทวดาชั้นพรหมเดินลงมาส่งข้างๆกันอีกข้างหนึ่งก็เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆก็ลงมาตามกันในวันที่มาถึงมนุษยโลกเสด็จลงมาถึงแล้วก็มีการเปิดโลกแสดงปฏิหาริย์ปิดจบอีกครั้งหนึ่งแต่เปิดโลกธาตุนี่ก็คือว่าเปิดให้เห็นหมดเลยเห็นหมดก็คือพวกเทวดาก็จะถูกมองเห็นได้โดยพวกมนุษย์แล้วก็จะมองเห็นพวกสัตว์นรกด้วยพวกสัตว์นรกพวกเปรตก็จะมองเห็นเทวดาด้วยเห็นมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็จะเห็นทั้งเทวดาเห็นทั้งพวกสัตว์นรกเห็นทั้งเปรตด้วยก็เรียกว่าปาฏิหาริย์เปิดโลกธาตุแล้วก็ให้เห็นกันหมดเลยทุกคนเห็นกันหมดเลยว่าโอ้มีสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ประเภทนี้อยู่ด้วยหรือนี่นี่นะโอ้พวกเทวดาพวกมนุษย์ก็เห็นกันหมดเปรตสัตว์นรกก็เห็นกันหมดความอัศจรรย์ใจในข้อนี้ระหว่างจึงทำให้คนที่เขายังไม่ได้บรรลุธรรมในวันนั้นตั้งแต่วันที่เข้าพรรษาเนี่ยนะหรือเพิ่งจะมาเห็นในวันนั้นเนี่ยต่างก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลย
หมายความว่าใครที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จะตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยการเห็นปริหารในความที่ว่าเปิดโลกธาตุเหล่านี้พอลงมาถึงที่เมืองสังคสนครท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็กล่าวต้อนรับว่าโอ้ยวันนี้นี่ทุกคนนี่ต่างชื่นชมยินดีกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะมีจิตคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าคือพวกนั้นไปหมดแล้วไงไม่มีใครที่เห็นแล้วจะไม่ศรัทธาไม่นับถือหรือแม้จะไม่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่มีเลยพระเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ตั้งวังขึ้นว่าเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปสเมรตาเดวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมตังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราชญ์ขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติในเรื่องนี้จะยกเอาความที่พระพุทธเจ้านั้นทุกฝั่งมีฤทธิ์มากที่จะสามารถแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์ซึ่งใช้เวลาถึงถ้าจะนับกันแล้วก็3เดือนก่อนเข้าพรรษาจนถึงในตลอดพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นก็ด้วยจนถึงวันออกพรรษาซึ่งเป็นพรรษาที่จะเรียกว่าวุ่นวายที่สุดเลยตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วนั่นก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพรรษาที่7ที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เราได้ยินมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้านะเกิดไปจำพรรษาอยู่บนเทวโลกแต่แรกก็มาจากเรื่องตรงนี้แหละเป็นนิทานชาดกที่ชื่อว่าเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เป็นเรื่องที่149ในชุดการศึกษาของนักเรียนบาลีที่จะเรียนบาลีในระดับเรียนธรรม1 2และ3ประโยคก็จะได้เรียนนิทานธรรมบทในเรื่องนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของผู้ได้ฌานตั้งแต่ฝังเป็นเรื่องที่บางทีมันก็ลึกมันเป็นไปได้ยังไงก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วตามลักษณะของผู้ที่จะได้ฌานแล้วถ้าบอกว่าวิสัยของผู้ได้ฌานแล้วก็ทำอะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็สงสัยเราก็งงทำไมมันได้ไงว่าถ้าเราไปคิดนะเป็นประสาทได้ตั้งแต่ฝังก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอจินไตยและอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าสิเปล่าดังนั้นพอเรารับฟังแล้วก็ให้เข้าใจถึงความที่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เลิศการเลื่อมใสการนับถือในผู้ที่เลิศวิบากคือผลก็จะเป็นวิบากที่เลิศแหละในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบ Podcast หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรัญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
11: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคม เปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
12: นางสาวมาลากาลันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
13: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2,569 ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะ24กรกฎาคม2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะเช้านี้พิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนดีใจมากๆเพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วพร
0: ุ
1: ่งนี้จะได้หยุดนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอย่าลืมมาเที่ยวงานนะ
0: ค่ะ
1: งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: ค่ะวันนี้มีรายละเอียดด้วยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะวันนี้เราสามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะแวะไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหองกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะมาตีคล้องร้องข่าวโดยคุณปู่บุญมาศรีมาศค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ติดตามกันนะคะเช้านี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่นะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนโอ้โหโปรยปลายหลายพื้นที่ค่ะพี่กบและแถวคือที่บ้านเนี่ยตกตั้งแต่เย็นข้ามคืนเช้ามาทำงานยังตกปอแปะปอแปะ
1: อันนั้นไม่เหมาะกับมาทำงาน
0: เหมาะกับการนอนยังคงมีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะมีผลกระทบในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้วันนี้เป็นฉบับที่2นะคะวันนี้ค่ะในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่ม

0: บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้นะคะแล้วคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งที่ประเทศจีนในช่วง 25-26 กรกฎาคมโดยพายุนี้นะคะต้องบอกว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปจีนไปกวางตุ้งเนี่ยยังไงตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วง6โมงที่ผ่านมานะคะมีประกาศออกมาแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้จะมีฝนเยอะเหมือนกันนะคะ 60% ภาคอีสานประมาณ 70% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 70% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะภาคใต้อ่าวไทย 40% ส่วนอันดามันนั้น 70% มาดูในส่วนของภาคกลางค่ะ 60% ค่ะและกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็ต้องพกร่มเหมือนกันนะคะเตรียมเรื่องของการป้องกันฝนแล้วก็อันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะประมาณ 60% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูกิจกรรมกันบ้างนะคะ คือสัปดาห์หน้านะวิกรมนะก็จะมีวันหยุดยาว
1: ถูกต้อง
0: เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็เตรียมจัดกิจกรรมแล้วนะคะโดยรัฐบาลค่ะก็เตรียมที่จะจัดใหญ่นะคะสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติโดยมีกำหนดการสำคัญก็คือที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะก็จะมีพิธีทางศาสนามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปด้วยกันถวายเป็นพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานค่ะขณะที่ส่วนภูมิภาคเองนะคะรวมไปถึงต่างประเทศก็จะมีการจัดพิธีตามสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือมหาเถรสมาคมค่ะให้วัดทั่วโลกนั้นได้มีการจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะนายกรัฐมนตรีท่านจะนำเป็นประธานในพิธีที่ท้องสนามหลวงนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่องทางออนไลน์นะก็จะเปิดให้ลงนามผ่านเว็บไซต์สำนักงานกพ. www.ocsc.go.th นะคะได้ถึง31กรกฎาคมนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของวันที่29กรกฎาคมก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดอยู่นะคะก็จะมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อทูลเกล้าถวายวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่8นาฬิกาค่ะจัดขึ้นที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่านะคะจะมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาในกะราชเลขานุการในพระองค์ค่ะเป็นผู้ออกรับนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนค่ะโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะแล้วก็สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยรวมถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานนะคะพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยนะคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวตามสถานที่อาคารต่างๆนะจนถึง31กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทำได้หลากหลายช่องทางออนไลน์ได้หมดนะคะของแต่ละหน่วยงานก็ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยค่ะซึ่งจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์นะคะ5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกับมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่พระราชประวัติ

0: วัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกับกิจกรรมศิลป์ร่วมใจศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะจัดที่วัดพรหมวงศารามนะคะเชิญชวนมีการเชิญชวนศิลปินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสามารถไปร่วมพัฒนาศาสนสถานแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ค่ะเพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนั้นก็จะมีการจัดงานเช่นกันนะคะก็จับมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะไปจัดงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศซึ่งก็จะมีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจกิจกรรมสำคัญนะคะผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาและก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและก็พัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนั้นไปร่วมกันค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็สถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ28กรกฎาคมค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนค่ะร่วมพิธีตักบาตรทางเรือถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะพร้อมกับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเริ่มวันที่24ถึง31กรกฎาคม24ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะโดยทางด้านของคุณอัตพลเริศพิบูลย์ค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะคะภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะ24ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็คลองสำคัญต่างๆคือถ้าพูดชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังอ๋อแน่นอนนะคะโดยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยก็คือในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง 5:30 นเลยนะคะจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันจาก40วัดค่ะก็จะมาล่องเรือจาก3เส้นทางสำคัญนะคะก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรค่ะเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งนะคะที่ปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนะคะภายในงานค่ะก็ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นมีบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตการทำหมันนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงมีการเปิดพื้นที่เปิดถนนคนเดินแล้วก็มีการนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นโอท็อปธงฟ้าร้านอาหารต่างๆมาร่วมเต็มเลยแล้วก็ชวนชาวริมคลองไม่ว่าจะเป็นคลององอ่างคลองหลอดคลองพดุงกรุงเกษมนะคะมาร่วมกิจกรรมกันและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีโขนเทิดพระเกียรติมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันย้ำว่าฟรี
0: ค
1: ุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่าวิสิตบางกอกก็ได้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่หลายๆคนไปแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะคะเริ่มวันนี้วันแรกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราสองคนก็จะไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเลย 9:00 นถึง 3:00 นค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครหรือว่าจะฟังง่ายๆคุยง่ายๆพูดง่ายๆก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์ใช่ค่ะ
0: ทั้งคลององอ่าง
1: คือคุ้นๆคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษม
0: ค่ะ ่ะทีนี้มาดูค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะจุดแรกเลยเป็นสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะก็จะมีพิธีตักบาตรทางเรือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จัดพิธีใหญ่แบบนี้นะคะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวน225รูปค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ชมด้วยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องไม่พลาดเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: บริเวณป้อมมหาการค่ะแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนที่คุณพลอยบอกไปนะคะแล้วก็มีทำหมันให้กับน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวด้วยนะคะทำหมันฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงใครสนใจพาน้องหมาน้องแมวไปได้นะงานนี้และที่สำคัญเนี่ยฝากไว้หน่อยค่ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะไปแสดงวันที่27กรกฎาคมนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ถนนคนเดินคลองหลอดอันนี้ก็เป็นไฮไลท์น่าสนใจนะคุณ
1: ค
0: ลองหลอดจะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะในโซนนี้จะมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเป็นเทศกาลย่านหนังสือใครที่สนใจพวกหนังสือมือสองที่หายาก
1: คือชอบคันรักการอ่านไปได้เลย
0: บางคนชอบสะสมหนังสือที่แบบรูปเล่มเนี่ยหาไม่ได้แล้วเป็นปกแข็งเป็นแบบวินเทจก็มีนะคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ร้านค้างานคราฟสุดสร้างสรรค์ต้องไปนะคะมีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนถนนคนเดินคลองหลอดฝั่งวัดราชนัดดา
0: ะ
1: นะคะก็จะมีการจัด กิจกรรมมีศูนย์รวมของดี 50K ของกทมค่ะ
0: อันนี้เหมาะกับดิฉัน
1: ถูกอาหารเครื่องดื่มของฝากสินค้าชุมชนราคาย่อมเยานะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีตลอดงานค่ะส่วนถนนคนเดินคลององอาง
0: อ
1: ันนี้จะเป็นแนวแบบว่ามีผลงานสตรีทอาร์ตนะคะทั้งสองฝั่งคลองเลยแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคด้วยและจะมีตลาดสตรีทฟู้ดค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันทรงคุณค่านะคะมาจำหน่ายและอีกหนึ่งที่ก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีแล้วก็การแสดงทางน้ำด้วยรวมไปถึงนะคะที่งานเขาก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลายมาจำหน่ายเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวนะคะสำหรับการจัดงานนะคะ24ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะ9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาดูซิว่าวิถีชีวิตริมน้ำเป็นยังไง
0: เป็นแบบไหนค่ะ
1: ค่ะนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะ
0: ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานเลยนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์เราเห็นสโลแกนแล้วเนี่ยเห็นชื่องานแล้วอ่ะนึกภาพออกเลย
1: ใช่
0: ย้อนยุคไปถึงยุคนั้นเลยจะแต่งชุดไทยไปก็ได้นะ
1: ไม่ติดนะ
0: แบบนี้น่ารักด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นเสน่ห์สำหรับเมืองไทยเวลาที่เราขึ้นโซเชียลไปแล้วเนี่ยโอ้ใครที่เป็นต่างชาติมาเนาะก็อยากจะรู้แล้วแหละว่าเอ๊ะงานนี้อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: แล้วก็แฮชแท็กกันเยอะๆละกันนะคะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดมี เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งเดินหน้าปราบปรามในเรื่องของการทุจริตอันนี้จะเป็นในเรื่องของการปราบปรามก่อนนะส
0: ่
1: วนชายแดนใต้เนี่ยเรามีข่าวอัปเดตเหมือนกันของเมื่อวานนี
0: ้
1: นะคะคือในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเชิงระบบเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ
0: ์
1: ท่านย้ำว่าจริงๆผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องจับต้องได
0: ้
1: ด้วยพยานหลักฐานแล้วก็มุ่งที่จะสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็ความเชื่อมั่นในระดับสากล นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทครั้งที่1ทับ2569นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำว่าในเรื่องของการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคือจริงๆต้องวัดจากผลงานที่เป็นพยานหลักฐานแล้วก็การดำเนินคดีที่จับต้อง ้องได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมาอ้างอิงดัชนีความรู้สึกนะคะพร้อมทั้งมีการชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ได้มีการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ค่ะได้มีการยึดทรัพย์นะผู้ที่กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอย่างปปช.นะคะคตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือทำงานร่วมกันทำงานคู่ขนานไปด้วยกันรวมถึงได้แต่งตั้งนะคะทางด้านของคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: ค
1: ่ะไม่มีการเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้มีการวิ่งเต้นคดีกันท่านนายกบอกว่าก็ได้มีการขอความร่วมมือทางด้านของคตท.นะคะให้เป็นกลไกหลักที่จะมีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้โดยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คือบางทีบางเรื่องไงพี่กบดุลพินิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกเอ้ยทำไมคุณใช้ดุลพินิจมาตัดสินในเรื่องสำคัญสำคัญท่านนายกบอกให้ต่อไปนี้ให้นำเทคโนโลยีมาใช้แทนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาครัฐของไทยนะคะเราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้ทราบเหตุว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแล้วก็ปาไปบอมป้ายบอมนะคะใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กนะคะที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยได้รับบาดเจ็บนะคะก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียสละนะคะเรียกได้ว่าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะทหารพรานทั้ง5นายกับครอบครัวด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการค่ะสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดค่ะย้ำว่าจะต้องดำเนินการเฉียบขาดทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะโดยท่านบอกว่ากำชับไปแล้วให้หน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองยกระดับการทำงานแบบเฉียบขาดเลยโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและก็ปราบปรามรวมไปถึงการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกเองก็สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นเร่งสนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ท่านยืนยันนะคะว่าตอนนี้กองทัพก็ที่มุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการนะคะในเรื่องของกำลังพลผู้ที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่ไปกับการติดตามอาการและการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะหรือว่านอกจากนี้นะคะท่านขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนกันนะบอกว่า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกนะคะคือถ้ามีอะไรแปลกๆเนี่ยติดต่อไปได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือว่าท่านจะแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ค่ะร่วมกันปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติด้วยค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเองทุกคนด้วยค่ะ
1: ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ6:30 น.เดี๋ยวเราพักรายการนะเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่รอตีคล้องร้องข่าวนะคะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีคล้องร้องข่าวค่ะขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569โดยเน้นย้ำเลยครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การฆ่ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดี แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Vault บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้องไปกันที่เหตุป้ายบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุป้ายบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้และยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้ง ให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยแหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEAจะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือ China Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Groupตัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRD ซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั้นแหละครับนี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคลองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะโอ้โหหลังจากที่เราติดตามตีของรองข่าวกับพี่ปูบุญมานะในพาร์ทของ Facebook Live คอมเมนต์ก็เด้งรัวๆเลยนะคะพี่กบหลายท่านเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะคุณป้าบันดีนะคะบอกว่าสัญญาณวิทยุชัดเจนมากเลยแล้วก็เพจก็ชัดแจ๋วเลยนะคะภาพสวยคนก็สวยไม่ได้บอกนะเราบอกเองสดใสมากวันนี้ชมนะชมเราสองคน
0: ใช่เพราะมันสุขแล้วว่าวันสุขก็ต้องสุขสดใสนะ
1: สุขสดใสค่ะมีความสุขกับการทำงานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คุณวานิดาบอกว่าสวัสดีรับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
0: ค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่โกศลบอกแฟนตัวยงเลยติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกเช้านี้ฟ้าหลัวนะคะ
1: คุณประคองใจเสรีนะคะบอกว่าคุณพลอยคุณโกบวันนี้ติดตามรายการที่หลักสี่กรุงเทพนี่เอง
0: ค่ะสวัสดีพี่สมยศนะคะสวัสดีคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธมาบตาพุธระยองอากาศดีเสียงชัดเจน
1: ค่ะพระรุ่งนะคะห่างไกลใจห่วงสวัสดีนะคะคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณยุพินนะคะ
0: พี่ยอดชูชาสวัสดีนะคะพี่ออดคุณปินสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรหนองน้ำขาวน้องชาตรีนะคะคุณจารินีสวัสดีค่ะบอกว่าภาษีเจริญนะบางแวกนะคะแล้วก็ยังมีคุณยานยศนะคะ
1: ค่ะคุณธินกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี
0: พี่นิเซตเตรียมมาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็คุณสมพรนะคะยังมีคุณอเนกด้วยนะคะคุณไก่เกศยองคุณปราโมทคุณแตงนะคะเดินบาง
0: นี่พี่ธินกรพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้2เดือนคนที่ยังไม่รู้จะว่าจะผ่านหรือไม่เพิ่มให้อีก2เดือนจริงหรือไม่ครับค่ะเดี๋ยวติดตามข่าวในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงนะสวัสดีนะคะคุณชนิการมาแล้วส่งสติกเกอร์มาพี่ปีชาพี่อเนก
1: ค
0: ุณไก่เกศยองคุณพี่พงศักดิ์คุณห่างไกลใจหวงโอ้โหมากันเต็มเลย
1: มาเยอะเลยคุณชนะโชตินะคะอยู่ที่สงขลานะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้องชาตรีด้วยนะคะเข้ามาทักกันได้ค่ะคุณจารุณีคุณคมสันนะคะโอ้เยอะเลยคุณออดนะคะ
0: ค่ะคุณเจนจิราแล้วก็คุณพี่ประเสริฐด้วย
1: อ่านไม่หมดหรอก
0: ขออภัยจริงๆทุกๆคอมเมนต์นะสวัสดีพี่พลกฤตด้วยนะคะมาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่กบมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะโดยคุณพูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีที่ชื่อเนี่ยเป็นกรรมการบางคนเป็นผู้ถือหุ้นมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถที่จะไปยื่นขอตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์เลยนะรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังค่ะเขารวบรวมให้หมดนะแล้วก็ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะที่ยากจนจริงเนี่ยกลับเข้ามาได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนนะคะก็พบว่าคนที่มีชื่อเป็นกรรมการถือหุ้นในส่วนนิติบุคคลเนี่ยมีมากกว่า 122,000 คนพี่กบ อยู่ๆชื่อก็ไปเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการรายใหญ่อะไรโอ้เยอะเลยนะคะขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆชื่อเนี่ยถูกนำไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลบ้างล่ะหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่เขายังไม่ดำเนินการให้ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีผู้ที่เข้ามาขอตรวจสอบแล้วกว่า700รายด้วยกันนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลค่ะท่านสามารถที่จะไปยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะสอบถามผ่านสายด่วนก็ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบข้อมูลให้ออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบให้แล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านนะคะยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็เขาจะส่งนะคะ ทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกันหน่อยค่ะก็เกี่ยวกับสิทธิ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะทางด้านของคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่าในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยการเปิดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้เข้าตรวจสอบการถือครองยานพาหนะก็คือรถนั่นแหละนะคะเพื่อขออุทธรณ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะมียอดผู้ยื่นขอคำร้องมาแล้วเนี่ย 97,000 กว่ารายครอบคลุมยานพาหนะรวมทั้งหมด 156,000 กว่าราอกคันค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นรถจักรยานยนต์นะคะกว่าแสนกว่าคันแล้วก็สำหรับสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยไปเจอว่าเกิดจากกรณีอายุรถเนี่ยเกินกำหนดรองลงมาก็คือรถสิ้นสภาพรถสูญหายการขายแบบโอนลอยถูกยึดการถูกแอบอ้างชื่อซึ่งกรมการขนส่งทางบกนั้นกำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะซึ่งทางด้านของสถิติจังหวัดที่มีการยื่นคำร้องสูงสุด3อันดับแรกนะคะก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาอุ๊ยบ้านดิฉันค่ะอันนี้มากที่สุดเลยนะอยู่ที่ประมาณ 11,800 คำร้องค่ะตามมาด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ 5,200 คำร้องและจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 คำร้องค่ะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานทั้งนั้นเลยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะย้ำเลยให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเนี่ยห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เด็ดขาดหากพบเนี่ยมีการฝ่าฝืนมีโทษนะคะตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยค่ะแล้วก็แนะนำประชาชนที่มีภาษีรถค้างชำระยังไม่จำเป็นต้องชำระภาษีในขณะนี้โดยสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วก็ถ้อยคำเนี่ยต่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานได้ก่อนค่ะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะ
2: ค่ะคุณเอมิติก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดขยายเวลาอุทธรณ์ให้แล้วก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเครื่องมือนึงแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายโครงการนะคะที่รัฐจะออกมาช่วยเหลือประชาชนแต่ทางนี้ทางนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองใครที่อยากยื่นอุทธรณ์ก็ไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆนะ
1: คะ
2: ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ยื่นอุทธรณ์ทันเวลานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกับข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ค่ะลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ